อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

พลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975ฟังเพลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ผู้คนมากมายที่กำลังเดินไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเราก็ไม่ต้องคาดหวังที่จะตามเขาไปเมื่อเราไม่เร่งรีบที่จะเดินมันก็ไม่ได้ไกลขึ้นหรือว่าใกล้ลงสิ่งบางอย่างที่มันงดงามของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องเข้าไปครอบครองมันก็ยังงดงามอยู่งั้นอยู่ดีนะเรื่องบางเรื่องขอให้เราปล่อยผ่านไปใช่

ี้ไม่ได้อ้อมใจของทุกๆคนอีกเป็นเพลงนะครับบทเพลงอย่าคาดหวังนะครับขอมอบให้ทุกๆคนที่บ่อยครั้งเราเสียใจกับ

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

BP Radio และ LINE ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเบียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่ AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026Best with True 5G
3: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญ

0: อีแทคอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ทักทายช่วงบ่ายนะฮะกับดีเจวินที่ BP Radio ดิจิทัลที่ BP Radio ครับในช่วงนี้บ่ายโมง50นาทีนะครับส่วนนี้เราเจอกันตรงกับวันศุกร์แล้ววันนี้วันศุกร์ที่12นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ2569ครับคุณผู้ฟังหลายคนกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับเป็นไงบ้างวันนี้บ่ายนี้จังหวัดไหนมีฝนฟ้าตกลงมาบ้างครับที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็จริงๆมีแดดนะฮะแต่ว่าไม่มีฝนวันนี้แต่ก็อาจจะมีอึมครึมมืดครึ้มบ้างนะฮะปรับปรายนะฮะลองเช็คเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของทางในแอปในวินดี้เนี่ยนะครับเขามีฝนตกที่ไหนกันบ้างนะครับในเรดาร์นะฮะเอ๊ะไม่มีฮะอ๋อมีกรุงเทพมหานครนะฮะรู้สึกว่าจะมีโซนภาคกลางนะครับแถวกรุงเทพเนี่ยจะเป็นโซนของสมุทรปราการนะครับกรุงเทพพระประแดงนะครับนี่สำโรงนะฮะสมุทรปราการนะครับโซนนี้นะครับบางปูนะฮะแล้วก็ลากไปถึงฝั่งตะวันออกนะครับปราจีนฉะเชิงเทรานะครับบางพลีฉะเชิงเทรานะครับปราจีนบุรีนะครับที่กำลังตกอยู่ส่วนภาคตะวันออกนี่ก็จะมีที่แถวๆบางเสร่นะที่ตกอยู่นะครับเล็กน้อยพัทยาไม่ตกนะฮะอยู่ที่บางเสร่นะครับตกอยู่นะฮะมาทักทายกันแล้วก็มีแถวกุยบุรีประจวบหัวหินนะครับที่ตกนะครับส่วนที่อื่นไม่มีนะภาคอีสานภาคเหนือไม่มีนะมันมีกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆฮะนะฮะที่เชียงใหม่นี่ก็เหมือนจะมีเล็กน้อยนะครับแต่จะเป็นในโซนของในดอยนะครับที่อำเภอแม่แจ่มเอ้ยนะครับที่ทางแม่ฮ่องสอนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นในเขานะฮะในป่าในเขาส่วนภาคใต้ก็ไม่ได้มีนะครับนะฮะมาทักทายกันบ่ายนี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะฮะอยู่กับ True Detect นะครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยตามสปอร์ตที่เปิดไปครับทักทายพี่แชมป์นะครับสวัสดีดีเจวินยามบ่ายโมงครับสวัสดีนะPOO นะฮะบอกว่าแย่จัง TK Win ครับขอเพลงพลาดไปแล้วของจิรินดาบุญนาคนะฮะจิรินดาบุญนาคญาติห่างๆของอนันต์บุญนาคอันวานะฮะ สวัสดีพี่เดี่ยวด้วยกันแล้วกันครับทักทายครับดีเจวินวันนี้สูตรสาครสาครเดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวแดดครับดีเจอบอ้าวขอเพลงยิ้มของวงเอาแล้วกันนะฮะได้เลยครับสำหรับในส่วนของพี่เดี่ยวนะครับท็อปแท็บบอกว่าสวัสดีค่ะขอเพลงยังไงก็โดนของอัมพลลำพูนด้วยนะครับทักทายเลยแล้วก็มีพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์บอกว่าดีเจวินครับทักทายนะฮะ ส่งรูปเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้พี่เลิฟเขาให้คนฟังรายการนะครับวาดภาพดีเจวินส่งมานะครับเป็นรูปสเก็ตด้วยมือเงี้ยนะฮะก็มีคนส่งมา 5-6 คนนะฮะแต่ละคนตลกทั้งนั้นนะฮะพี่หอบว่าดูสิเขาเล่นอะไรกันผมไม่มีฝีมือเลยแต่ก็เก่งนะสามารถสเก็ตภาพได้นี่ถือว่าเก่งนะดีเจวินวาดไม่ได้นะวาดรูปหน้าคนไม่เป็นวาดคนเหมือนไม่ได้เป็นคนวาดรูปไม่ได้นะเมื่อก่อนเคยวาดได้นะหลังๆมันนี่ไม่ได้นะฮะพี่สิรินาถพี่สินินาถสวัสดีนะฮะขอเพลงหน่อยฮะสายลมเจ็บปวดนะฮะนะอ๋อใช่วันนี้โอเคใช่นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับสำหรับพี่สินินาถหายหน้าหายตาไปนานทีเดียวนะครับก้อยจูนลาดพร้าวสวัสดีครับขอเพลงอยู่ในช่วงปรับปรุงของเคลติกด้วยนะฮะส่งจูนใหม่และโทรศัพท์มือถือมีแต่จูนนะฮะนะฮะมิกกี้มอนซ่าครับสวัสดีครับขอเพลงหน่อยมีแต่คิดถึงของพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตครับได้เลยครับพี่มิกกี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่ธงชัยทองประเสริฐถ่ายตอนบ่ายวันศุกร์หันศาครับดีเจและทุกท่านที่ฟังอยู่นะฮะขอเพลงอย่างนี้ต้องตีเข่าครับผมเพลงใครอ่ะพี่เอาต้นฉบับเหรอถ้าทายเมช่วงบ่ายนะฮะขอเพลงสัมผัสรักของโบกิเลออนด้วยกันเพลงประกอบซีรีส์วาดฝันวันวิวาห์หน่อยจ้านะฮะอาเมนะครับแล้วก็พี่จุ้ยสมนึกจากพังงาเสียหายด้วยส่งใบกาที่พังงานะฮะแดดจำแจมก็แต่ก็มีเมฆใหญ่ๆนะแต่เมฆยังขาวอยู่ยังเมฆยังไม่ดำนะฮะที่อำเภอท้ายเหมืองนะครับตำบลบางทองนะที่พังงานะครับพี่แสวงชัยขอเพลงวงพิซซ่าเพลงขอร้องเหรอฮะเดี๋ยวขอเสิร์ชหาก่อนนะมีอัลบั้มเต็มอยู่นะฮะวงพิซซ่านะฮะของรถไฟดนตรีสาวยายไต้หวันขอเพลงทำได้เพียงจ่ามอบให้กับกระป๋อมด้วยนะฮะเราจะมีกันตลอดไปพิธามแม่พริกนะฮะขอเพลงครึ่งฝันของพี่แดกร็อกไรเดอร์ได้กันละกันนะฮะรวมไปถึงพี่อิงด้วยพี่วินครับขอเพลงผีเสื้อกับดอกไม้นี่ครับของหนูมิเตอร์นะฮะนึกว่าเพลงผีเสื้อใจร้ายกับผีเสื้อใจร้ายกับอะไรนะ จ้าชายเย็นชาว่าอะไรนะของเอิ้นขวัญวรัญญานะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าขอเพลงสุนเสียของเฟรมด้วยครับนะฮะมากันเพียบทีเดียวกับปอมบอกว่าทักทายดีเจครับขอเพลงฝากป้อมไปกับแย่ด้วยครับฝากบีอาร์ดีคิวนะอีกฝั่งมืดอีกฝั่งสว่างครับพี่ปอมส่งภาพมาเดี๋ยวขอดูหน่อยสิเป็นเมฆใช่ไหมฮะเป็นเมฆบนท้องฟ้าพี่กับปอมส่งถ่ายภาพยกกล้องกันถ่ายมือถือกันถ่ายท้องฟ้าฝั่งนู้นมืดแต่ฝั่งนี้สว่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละพี่กับปอมคุณผู้ฟังคือหน้าฝนคุณฟังฮะเราจะไม่สามารถที่จะระบุได้เพียงครั้งเพียงแค่5นาทีคุณผู้ฟังฮะอากาศก็เปลี่ยนไป5นาทีที่แล้วแดดออก5นาทีนี้ฝนตก5นาทีเราไปแดดออก5นาทีต่อไปฝนตกมันจะสลับไปสลับมามันจะมืดมันจะสว่างภายใน5นาที10นาทีอากาศจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับเพราะว่าบนท้องฟ้าเนี่ยมันมีลมตลอดคุณผู้ฟังลมที่อยู่บนท้องฟ้าคุณผู้ฟังเคยสังเกตท้องฟ้าไม่เคยนอนดูมั้ยฮะข้างบนเมฆมันไหลไวมากนะใช่เมฆลมบนท้องฟ้าเนี่ยมันไหลแรงมากนะถ้าโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะมันจะไหลไปไวมากเลยนะฮะพี่จุ๋มบอกว่าสวัสดีครับตอนนี้กำลังอยู่ที่มอเตอร์เวย์กำลังเดินทางไปเชียงใหม่จะไปเดินทางไปเชียงใหม่อีกรอบเหรอฮะขอเพลงที่ไม่ทำให้ง่วงนะฮะแต่มีแต่เพลงช้าสิพี่จะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าทำธุระแล้วที่เชียงใหม่พี่จุ๋มมาเชียงใหม่อีกละเพิ่งขึ้นมาสัปดาห์ก่อนโน้นนี่เองนะครับอยู่มอเตอร์เวย์แล้วนะครับนะฮะกำลังเดินทางโอ้อีกหลายชั่วโมงนะพี่เนาะกว่าจะถึงปลายทางนะฮะฟังไปตลอดทางแล้วกันสำหรับพี่จุ๋มนะครับเนาะนะมาทักทายเข้ามากันหลายความดีวันนี้เข้ารายการมานะครับส่งเพลงเข้ามานะครับกับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันที่ Line ID ครับค้นหา ID นะครับ FM 95นะครับตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5นะครับตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5นะส่งเพลงเข้ามาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะนะครับส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงเซตแรกกันก่อนเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะครับมันมีหลายแนวสมมติจะเป็นเพลงช้าฟังสบายๆกันเพราะว่าหลายคนที่เป็น FC นี่ก็ชอบเพลงช้าเนาะฟังสบายๆกันมายารินดาบุญนาคนะครับสำหรับเพลงที่ขอไว้เมื่อกี้ครับเพลงที่มีชื่อว่าพลาดไปแล้วนะครับยารินดานี่เราเปิดแต่มีแต่คิดถึงก็เป็นสุขใจเนาะไม่เคยฟังเพลงอื่นของเขาเลยของเธอเลย

0: นี่คือเพลงของยารินดาบุญนาคครับพลาดไปแล้วนะครับสวัสดีจีเน่นะครับทักทายจีเน่ด้วยนะฮะวัยรุ่นเจน C เจน Z นะครับจีเน่เป็นไงบ้างจังหวัดตราดฝนตกไหมจีเน่เจน C นะฮะทักทายกันมาช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันนะครับเนาะสวัสดีพี่ข้าวเปล่าต้มจืดด้วยนะครับทักทายช่วงบ่ายนะจ๊ะพี่มนพด้วยนะครับทักทายพี่มนพช่วงบ่ายด้วยนะอยากฟังเคลติกหรออยู่ในช่วงปรับปรุงนะฮะลุงแป๊ะมาไวแฮวันนี้ไม่เป็นไบโพล่าทักทายดีเจหน่อยครับขอเพลงนิตยาบุญสูงเนินแม่ของเดอะทอยหน่อยแต่ว่าเอาเป็นเวอร์ชัน AI ร้องนะฮะเจ็บนิดเดียวต่อแต่นี้เราจะได้เจอกันนะฮะทีนี้บอกว่าไม่ค่อยตกมา 2-3 วันแล้วครับแดดดีเลยทีเดียวนะจ๊ะดีเลยครับนะสดใสสดใสทักทายพี่สุเมธด้วยนะฮะ
1: ครับ

0: โอ้โหชอบมากเพลงนี้นะครับนะอูโน่เหล่าทองนะเขาอ่านว่าอะไรอ่ะเย่เย่เหรอชื่อเพลงเขาอ่ะอูโน่เขาเป็นใครอ่ะชอบชื่อมากนะอูโน่เหล่าทองอ่ะชื่อเด็กเจนซีก็จะประมาณเนี่ยอูโน่อย่างเงี้ยจีเน่อย่างเงี้ยเนาะอูโน่จีเน่ตังตังอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังฮะใช่ไหมครับพี่โอ้ฮะครับถ้าโอ้ถ้าเป็นเจนซีต้องตั้งชื่อว่าไงดีโอ้เหรอตั้งว่าไงดีโอ้โอ้เหรอก็ไม่ได้โอ้นี่ไม่ได้โอ้นี่มันเป็นยุค90นะมันต้องชื่ออย่างอื่นนะตอนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายยังเป็นทางการอีกครั้งก็แล้วกันนะครับนะในช่วงเวลาของ BP Radio นะฮะบ่าย 2:09 นาทีครับช่วงนี้มาเลยทักทายกันช่วงนี้ครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
0: และเช่นเคยครับช่วงนี้ด้วยกันด้วยกับ True นะครับให้การดูแลกันช่วงนี้ครับ
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: ดีแท็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: เอาละครับอยู่กับ True Detect นะครับอัพความสุขนะครับแล้วก็ยิ้มรับของขวัญไปด้วยกันนะก็ฝากด้วยแรงสปายที่อยากจะเค้าเรียกไงอยากจะดูแลเรื่องราวของคนที่คุณรักนะครับเติมเต็มแพ็กเกจโปรโมชั่นดีๆจาก True กันได้เลยกันละกันนะครับบ่าย 2:11 นาทีช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นช่วงเวลาของการทำงานคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะเพิ่มแป๊บเดียวแล้วเข้าสู่วันศุกร์กันแล้วเวลาไวจังเลยไวไหมไวไหมไวเนาะไวนะไวนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนนะครับอยู่กับ True Detect นะครับเลิกโปรแพ็กเกจดีๆเลิกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับกับหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังชอบนะฮะและก็อยู่กับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับไปนัวไปแซ่บกันได้กับยำปูม้าจัดยอดช่วงนี้มียำไข่หมึกนะฮะยำไข่ปูมาในจานใหญ่ๆให้คุณผู้ฟังได้ทานกันนะครับแล้วก็มีเมนูมัทฉะด้วยมัทฉะลาเต้มัทฉะนมข้าวโอ๊ตเห็นพูดแล้วหิวเลยเติมเต็มความอร่อยได้ที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวให้การดูแลกันช่วงนี้ครับนะฝากด้วยครับ2สาขาแยกหลุยส์สังกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่เมนูที่นี่ครบครันเลยต้มผัดแกงทอดยำทะเลหม้อไฟปลานึ่งมะนาวปลานึ่งซีอิ๊วเมนูหมูกรอบเมนูผักต่างๆเยอะแยะมากมายหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับพี่สุเพชรสุเมธว่าดีใจครับขอบคุณมากครับถูกใจวัยรุ่นปอยเปตมากๆเลย นิรมนว่าอุโน่เหล่านิรมนอุโน่เหล่าทองนี่เขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในออนไลน์หรือว่าเขาเป็นคนดังในโซเชียลหรือว่าอยู่ดีเขาก็ทำเพลงแล้วมันก็ดังขึ้นมาอีกหรอเออชื่อเก๋เลยนะชื่อเจ๋งดีอุโน่เหล่าทองทักทายทางแชทนะครับมาแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะจีเน่บอกว่าวันนี้ขอเพลงปอดแย่เหมือนหัวใจจีเน่เจนซีจีเน่เจนแซดนะฮะจีเน่น่าจะเป็นเจนเดียวกับอุโน่นั่นแหละนะฮะน่าจะเป็นเจนเดียวกันพี่บีเอ็นบอกว่าขอเพลงความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาของโชเล่ด้วยครับที่จังหวัดตราดฝนไม่ตกนะครับร้อนมากเลยทางจังหวัดตราดเนี่ยต่างภาคตอนออกให้ฟังกันอยู่เยอะเลยนะตราดระยองชลบุรีเนี่ยฟังกันอยู่เยอะเลยนะฮะนะครับพี่เนินครับตาเนินมาแล้วพี่โอดีเจครับขอเพลงคำเมืองสักเพลงข้าวจำครับข้าวจำครับดีเจครับฝากข่าวประกาศด้วยตาเนินบอกว่าไปดีกว่าอ่านว่ากักโปใช่ไหมกักโปขอย้ายทีมคนแรกนะฮะหลังสอแววดับในยุคอิราล่าเออนักเตะรายแรกขอย้ายหนีลิเวอร์พูลไปดีกว่านักเตะรายแรกขอย้ายหนีลิเวอร์พูลแล้วกราบๆหลังจากอิราล่าเป็นกุนซือใหม่ไม่อยู่แล้วจ้ะกราบๆแกตันเนอร์มันชอบเล่นอย่างนี้นะฮะพี่ทองบาบอกว่าดีเจครับแอปโฟนฝากขอเพลงที่ฉันไม่ได้แต่งนะฮะโทรศัพท์แอปโฟนเสียหรออ่ะจริงดิโทรศัพท์แอปโฟนเป็นไรโทรศัพท์เสียก็เลยฝากมานะฮะดีเจครับแมงมุมแสงระวีครับดีเจได้ครับได้แมงมุมขยุ้มหัวใจพี่จุบอกว่าดีเจวินครับขอบคุณมากที่เปิดเพลงอะไรก็ได้ให้รู้สึกไม่รู้สึกงงจริงๆเราไม่ต้องอะไรก็ได้พี่แค่ได้ยินเสียงดีเจวินก็ตื่นแล้วแค่ดีเจวินฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ฟังก็ตาเปิดแล้วตาก็วาวแล้วนะฮะอ้าวมีคนขอเพลงง่วงมาอีกแล้วอ่ะพูดถึงเพลงไวพี่รับเหมาก็จะหลับกันนะขอเพลงโลกที่แบกไว้ของมนัสวีเขาจะหลับกันก่อนนะพี่นาเดี๋ยวรอก่อนเด้อนะฮะ พี่เพชรสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายครับดีเจสวัสดีนะครับพี่อ้อยจากสันกำแพงเชียงใหม่ทักทายด้วยกันละกันนะครับเนาะตาบอกว่าทักทายครับดีเจน้องสีหนุ่มน้องสีหนุ่มน้องสียนสียนโปเลงยองนะสียนโปเลงยองพี่บอกว่าดีใจครับโอ้ไม่ก็ตันเนิ่นมาแล้วฮะหัวจะปวดมากเลยลำคาลำใหญ่เท้าวันนี้คดีหวยมาหนกระแสตันเนิ่นร้องบรูไหมนะฮะตันเนิ่นครับตันเนิ่นเป็นอะไรที่ชอบเห่าเครื่องบินเห่าเครื่องบินไหม พี่ช้างบอกว่าดีใจครับตอนนี้กำลังกลับกรุงเทพครับเอาเพลงตืดๆได้ไหมฮะตอนนี้อยู่ชัยนาทแล้วฮะอยากจะได้ตาเปิดแล้วฮะเอ๊แล้วแต่ละเพลงที่ขอมันก็มีแต่เพลงช้าด้วยสินะสวัสดีพี่อุ้ดดีจากลำปางด้วยกันละกันนะครับนะก้อยบอกว่าดีเจขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอูโน่เนี่ยเรียนจบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาลัยมหิดลนะฮะคนบ้าๆน่าจะมีอะไรที่แปลกๆแล้วก็จะมีความเก่งในตัวอ๋อมีสองมุมนี้ใช่ไหมเหมือนก้อยใช่ป่ะก้อยนี่ตัวจริงก็บ้านะฮะคือบ้าไปทุกอย่างส่งโรงพยาบาลบ้าเลยนะฮะรับยาเลยสวัสดีพี่เอกนะครับส่งหมวกไอ้โม่งมาแล้วนะฮะ สวัสดีตอนบ่ายกับพี่เอกด้วยกันละกันนะครับนะอูโน่เหล่าทองทักทายพี่ต้าบอกว่าขอเพลงที่มีงูออกมาเอาเพลงที่งูออกมาหรอเออได้ได้ได้คุณฟังจะง่วงก่อนไหมงั้นเดี๋ยวขอเปิดเพลงไว้สักเพลงสองเพลงก่อนไหมเนาะเดี๋ยวเราเข้าเพลงช้ากันเนาะเดี๋ยวจะพากันง่วงกันนะครับอันนี้ขอนี่ก่อนขอของอะไรนะของเนี่ยของเจนซีเนี่ยนะฮะพี่บอลบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงโลกทั้งใบหน่อยครับโลกทั้งใบนี่ของรัชเมศใช่ไหมของเล็กรัชเมศใช่ไหมครับไม่ใช่ของพี่เต่านะ

รกทั้งใบเฉยๆนะไม่ใช่รกทั้งใบให้นายคนเดียวใช่ไหมครับพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้ารายงานตัวครับเซย์ไฮครับช่วงเวลาของภาคบ่ายมาเลยนะครับวันนี้มากันหลายข้อความทีเดียวนะครับบ่าย 2:16 นาทีขอเพลง1ดวงใจของซิตี้ฟูลหน่อยครับมาห้ามหลับห้ามง่วงกันนะครับ

เจนแซดเจนซีนะฮะทีนี้น่าจะเป็นรุ่นเดียวกับอูโน่แหละทุกท่านนะฮะอูโน่เหล่าทองก็เพลงเดียวสไตล์อูโน่เหมือนกันนะชื่อเพลงว่าปอดแย่เหมือนหัวใจเพื่อเพื่อเอ๊ะอันไหนคือชื่อเพลงกันแน่9926เปอร์เซ็นต์เจนซีร้องเอาไว้นะครับเจนแซดเจนซีเนี่ยเขาจะมีการตั้งชื่อเพลงให้มันดูแบบเจ๋งๆเก๋ๆหน่อยอาจจะฟังแล้วเข้าใจยากหน่อยนะฮะปอดแย่เหมือนหัวใจทักทายพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมด้วยนะครับดีใจครับอย่าลืมทักผมด้วยขอเพลงขออุ้มหน่อยของพี่เบิร์ดธงชัยด้วยกันละกันครับเพลงภาชนะหน้าหม้อนะครับนะเดี๋ยวเราฟังเพลงมีจังหวะกันสัก2 3เพลงก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่หลับกันนะครับเดี๋ยวเพลงช้าที่ขอมาจะเปิดให้ฟังกันนะเดี๋ยวมาดูข่าวกันวันนี้มีคุณฟังขอพอยต์มาด้วยสาวพอยต์ RS นะฮะ

ลงหน้าหม้อนะครับภาชนะหุงข้าวครับนี่คือหม้อหุงข้าวคุณฟังครับนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะจ๊ะอ่ะทักทายทางแชทนะครับพี่ต้นเมืองโอ่งว่าสวัสดีครับตอนนี้อำเภอชัยยาสุราษฎร์ฝนตกทุกวันเลยครับดีแล้วพี่จะได้ชุ่มฉ่ำแต่ว่าอาจจะขายของยากหน่อยนะนะครับทักทายพี่ตองด้วยกันละกันเซฮายนะครับนะเมื่อคืนหลายคนได้มีโอกาสได้ดูฟุตบอลใช่ไหมเมื่อเช้าด้วยใช่ไหมฮะฟุตบอลโลกที่มีการเปิดฉากตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับเมื่อคืนยังถ่ายทอดสดอยู่เมื่อคืนดูได้อยู่เพราะว่าเมื่อคืนถ่ายออกอากาศทางช่องโมโนอยู่ก็คือมีให้ดูทางทีวีหรือทางออนไลน์ทั่วๆไปนะครับก็พิธีเปิดก็เสร็จเส้นไปนะครับคู่เปิดสนามเมื่อคืนนี้เม็กซิโกเนาะก็ชนะไปนะฮะตอนตีสองตีสามนะฮะแล้วเมื่อเช้าก็เกาหลีใช่ไหมฮะแต่เมื่อเช้าต้องดูผ่านทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันนะฮะสรุปว่าดีเจวินดูได้นะที่กล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่ห้องนะฮะเป็นของอินโฟแซดนะฮะดูช่องจีนคุณฟังของจีน CCTV ภาคภาษาจีนเชี่ยวเฉียวมันเหมือนกันนะฮะฟังรู้เรื่องนะฮะแต่ว่าเป็นภาษาจีนหมดเลยใครอยากจะดูได้นะฮะเดี๋ยวจะขอลองอีกสักพักหนึ่งถ้ามันดูได้ตลอดเดี๋ยวมาบอกให้ฟังนะฮะตอนนี้มันจะมีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่ไม่ต้องใช้จานดาวเทียมนะคือใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะเดี๋ยวนี้กล่องสัญญาณไม่ต้องใช้จานดาวเทียมละเพียงแต่ว่าเรามีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นไอตัวรับสัญญาณ Wi-Fi มันนะกล่องสัญญาณมันดาวเทียมเลยเป็นแบนนะฮะแล้วก็เสียบปลั๊กต่อเข้าทีวีแล้วมันจะมีตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ที่เป็นเสาอากาศขึ้นมาฮะนั้นเลยเสียบเข้าไปแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi ของเราเข้าไปให้มันจับสัญญาณแล้วก็กดเข้าไปที่โหมดของทีวีออนไลน์ของ IPTV นะฮะอย่างของ InfoSat ของ ThaiSat เนี่ยมันจะมีช่องจีน CCTV InfoSat ยังไม่ลองนะเดี๋ยวรอกลับไปบ้านอีกที่นึงจะลองของ InfoSat ว่ามีหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นของเวียดนามจะเป็นช่อง VTV 3นะฮะ VTV 3ของเวียดนามถ้าของจีนก็ CCTV 5ดูฟรีนะฮะไม่ต้องสมัคร 6,000 กว่าบาทนะฮะอันนี้พูดให้ฟังนะจ๊ะเผื่อใครมีกล่องดาวเทียมกล่องออนไลน์ลองกดดูลองหาช่อง CCTV 5กับช่อง VTV 3ของเวียดนามนะฮะมันจะมีถ่ายทอดสดอยู่นะครับถ้าดูไม่ได้ก็ต้องหาช่องทางอื่นละแมวเนาะนะครับเนาะน้องหงร่อนให้ทีเด็ดไว้เม็กซิโก5พาร์กินเต็มๆแน่ๆเลยชนะไปเลย2-0นางแทงเว็บไหนต้องลองถามคืนนี้ว่าเว็บไหนนะฮะน้องหงร่อนนี่ไม่ใช่เป็นแค่คนแทงนะคือเป็นระดับแอดมินนะฮะระดับแอดมินเดียวสวัสดีสาวดื้อนครปฐมนะฮะสาวดื้อปิ๊กนครปฐมว่าขอภาษาจีนอีกรอบฮะไม่ได้แล้วได้รอบเดียวจบนะฮะสวัสดีค่ะทักทายช่วงบ่ายทักทายแจมมี่ด้วยกันนะฮะดื้อมาแล้วนะจ๊ะพี่อ้อยบอกว่าภาษาจีนชัดมากเลยเมื่อกี้ขออีกรอบได้ไหมไม่ได้แล้วพี่อ้อยได้รอบเดียวนะฮะสวัสดีแจมมี่นะฮะฝากทักทายดื้อนครปฐมด้วยจ้าทักทายด้วยกันนะฮะเอาจริงๆคนฟังคนจีนก็ภาคมันดีแต่ว่าจีนกับไทยตะแถบนี่ไม่เป็นกลางคืนเขาเลยง่วงๆหน่อยเมื่อคืนดีจะดูช่องจีนนะฮะประมาณตีสามนะฮะก็ผู้ประกาศข่าวของจีนก็ทำหน้าเบิ่มกันเพราะว่าจีนเขาจะไวกว่าไทยประมาณชั่วโมงกว่านะฮะถ้ามันประมาณตีสองสามก็ประมาณตีสี่เขานะฮะก็คือเวลาแถบเดียวกันนี่แหละผู้ประกาศข่าวก็นั่งตาเหมือนจะหลับเป็นช่วงๆนะฮะประมาณนั้นมีเพลงบอลโลกให้ฟังเราถอยกลับไปเมื่อปี2010ดีกว่าของ IS เคยทำเพลงบอลโลกไว้นะครับจะเพลงว่าโกลาลาของพอยเคยฟังไหมเพลงนี้ก็เลยมีคนฟังถามมาเดี๋ยวฟังเพลงโจ๊ก2เพลงแล้วกันช่วงนี้นะครับจะได้ตาเปิดกันนะฮะ

ใครจำได้ว่าสิ่งใครเนี่ยจำพอยได้ไหมจำพอยได้ไหมพอยไอเอสนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วสมัยคามิคาเซ่ถ้าเพลงเชียร์บอลมันต้องประมาณนี้แหละถ้ามันออกแนวลิซ่ารู้สึกจะไม่เวิร์กเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ฟีลมันเหมือนเป็นเพลงเกาหลีอะไม่ได้นะฮะคือเพลงเชียร์บอลเนี่ยมันต้องเป็นเพลงที่เวลาเปิดในสนามทุกคนสามารถเต้นได้แล้วก็ทุกคนสามารถยกตามเพลงได้แต่ที่ฟังของลิซ่าที่เขาทำใหม่มันเต้นตามไม่ได้นะฮะมันจะไปเต้นเกาหลีแล้วฮะมันไม่ได้นะนะครับอัดตึ๊ดๆกันสัก2เพลงแล้วกันช่วงนี้จะได้ตาเปิดกันเดี๋ยวเพลงช้าให้ฟังกันเดี๋ยวคุณวันจะบ่นง่วงกันอีกนะครับนะบ่าย 2:32 นตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะฮะคุณฟังฮะกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะฮะต้าอยากฟังเพลงที่มีงูออกมาใช่ไหมเปิดให้เลยในช่วงนี้นะครับ

พลงที่มีงูออกมาครับสุดแล้วงูออกมาเปล่างูออกมาไม่เอ่ยอะไรครับช่วงนี้เดี๋ยวมีเพลงชิวๆให้ฟังลดจังหวะให้เบาลงนะครับดึงช้าๆฟังสบายๆกันเดินทางกันไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมาอยู่กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมาอยู่นะฮะมีหลายเพลงเลยว่ากันไปว่ากันไปตอนนี้นะฮะตอนนี้คิวเพลงตอนนี้หยุดก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนวันนี้มีข่าวอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับสรุปแล้วรัฐบาลเขาประกาศว่าสามารถที่จะจัดงานรื่นเริงได้ปกตินะครับไม่ได้มีการให้ยุติแต่ใดๆเนื่องจากเมื่อเช้าที่ผ่านมาหลายคนติดตามข่าวนะเรื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่สวรรคตนะครับหลายคนก็เห็นข่าวแล้วก็ตกใจเนาะก็จริงๆแล้วเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลมานานแล้วโอ้โหน่าจะเกือบไอ้เนื่องจากเมื่อเช้าที่ผ่านมาหลายคนติดตามข่าวนะเรื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภา

ก่อนตอนสมัยในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตนะฮะตอนนี้ดีเจจัดรายการอยู่ที่วิทยุกรมประชาสัมพันธ์อยู่ตอนนั้นยังไม่ได้จัดที่ BP Radio อย่างเป็นทางการนะฮะจากกลางคืนเนาะตอนนั้นเนี่ยก็คือเขารู้ก่อนละเขาแจ้งมาให้ดีเจทราบก่อนบอกว่าดีเจเดี๋ยวให้ปรับรูปแบบรายการใหม่นะจะไม่ให้เปิดเพลงไวแล้วก็จะมีการถ่ายทอดเสียงอะไรประมาณนั้นนะฮะต่างๆนานาก็เขาแจ้งมาก่อนหน้าแล้วตอนนั้นในตอนในหลวงร .9 เนี่ยเขาประกาศตอนเย็นๆค่ำๆบ่ายๆเนาะก็เป็นข่าวกันดังกันไปทั่วโลกนะฮะประมาณนี้แล้วก็มีการปรับรูปแบบรายการใหม่ให้มันดูเบาลงซอฟลงเนี้ยนะครับทีนี้พอมาถึงยุคปัจจุบันนี้ที่เขาเรียกไงที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพระพันปีนะครับหรือจะเป็นของเจ้าพระพัชรกิติยาภาก็จะมีการปรับรูปแบบนะครับไม่ต้องมีการงดงานรื่นเริงทางรัฐบาลบอกประกาศแล้วนะครับว่ายังสามารถจัดได้อยู่คอนเสิร์ตเวทีรำวงหมอลำนะครับจัดได้ปกตินะครับรวมไปถึงในส่วนของเขาเรียกว่านะจะต้องมีการเหมือนกับยืนถวายความอาลัยก่อนในช่วงเริ่มงานเปิดหลังจากนั้นก็รื่นเริงตามปกติไม่ได้มีการสั่งห้ามจุดแต่ใดๆนะจนก็สบายจะได้สำหรับหลายท่านที่เป็นนักแสดงดนตรีหมอลำหรือว่าค้าขายต่างๆยังคงปฏิบัติได้เช่นเดิมเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้กระทบกับในส่วนของเศรษฐกิจนะที่มันกำลังเดินหน้าตอนนี้นะและยิ่งเป็นช่วงบอลโลกด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงบอลโลกนี่เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นฟูนะฮะร้านค้าร้านอาหารร้านเหล้าต่างๆเนาะก็ไปตามนั้นตามยุคตามสมัยนะครับเนาะนะครับวันนี้กษัตริย์จิกมี่นะครับก็ทรงอาลัยเหมือนกันเจ้าฟ้าพระราชกิติยาภานะครับแล้วก็หลายๆกษัตริย์ทั่วโลกทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังครับนะฮะก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนะเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับอยากฟังเพลงบาด้าสักเพลงได้ไหมเอ่ยก่อนจะเข้าเพลงช้านะฮะได้บาด้าก็ได้เดี๋ยวเข้าเพลงช้ากันนะครับคุณผู้ฟังสวัสดีเจี๊ยบพิจิตราสวัสดีค่ะดีเจวินขอเพลงหมูกระทะป้าปูปูปะได้ไหมฮะดีเจขาหมูกระทะป้าปูเหรอฮะโปเต้โปแต้สวัสดีแอบฟังอยู่โปเต้โปเต้หัวล้านนะครับนะฮะมันมีรูมันมีงูนะครับมินี่บอกว่าเพลงสนุกจังเลยวันนี้ไม่ง่วงค่ะดีเจขานะฮะโอเคแล้วพี่บอลบอกว่าดีเจครับบอลโลกปีนี้เดือดมากครับเปิดฉากก็แจกใช่เมื่อคืนแจกใบแดงไป3รอบอะเป็นการเริ่มต้นเนาะคู่แรกที่หนักมากๆเลยนะครับบอกแจกใบแดงไป3รอบอะดีเจว่าเอ๊ะทำไมมันแดงตั้ง3รอบนะฮะคือยังไงคือมีการอันนี้เกิดขึ้นเหรอฮะทำผิดกติกาเนาะก็มีภาพช้าให้ดูให้เห็นนะฮะแค่เปิดฉากมาก็ขนาดนี้แล้วเราเดี๋ยวดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงสำหรับฟุตบอลโลกในปีนี้นะครับGustavo Lima e você.

จริงเพลงนี้ไม่ใช่เป็นเพลงเชียร์บอลนะน้องมันใช่ไม่ใช่นะบาลาด้าจริงต้นฉบับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งแต่เขามาทำดนตรีให้มันบทสนุกสนานนะครับ Gustavo Lima นะครับไปกินหมูกระทะกันดีกว่าจะโจ๊กกันสักเพลงเดี๋ยวจะเปิดเพลงช้านาจะเปิดเพลงช้านา

โจนะฮะช่วงนี้กระตาเปิดการหมูกระทะปลาปูต้องยอมรับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ร้านหมูกระทะที่คึกคักนะตั้งแต่มันมีไอ้คนละครึ่งไทยช่วยไทยพาร์ทนะคนก็ไปกันเยอะนะฮะแต่คิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะหมดกันแล้วล่ะนะครับเพราะผมแค่พันเดียวนะมันจะเหลือเลยนะฮะเดี๋ยวจะกินที่เจไปซื้ออันนี้มาปลาหมึกนะครับปลาหมึกแห้งนะที่มันเป็นขายถุงใหญ่ๆฮะที่เป็นอาหารแห้งที่เขาบรรจุถุงอะฮะเออถุงร้อยปลาเส้นมาด้วย นั่งเคี้ยวอย่างเดียวเลยนะฮะก้อนเนี้ยใช้นี่แหละนะ60-40นั่นน่ะนะครับนี่คือหมูกระทะป้าปูนะครับยกๆกันหน่อยเจอกันช่วงนี้ตอนนี้มินนี่กับแจมกำลังเต้นกันอยู่นะฮะเออลืมกดเสียงม้าว่ะเนี่ยไม่ลืมม้าไปเลยลุงแป๊ดีเจวินอ่านชื่อเพลงไปแล้วคนเฒ่าในหูไม่ดีนะมันน่าเอาไม้ทุบหูมันจังเลยนะฮะดีเจทำไมไม่อ่านชื่อเพลงผมครับน่าเอาไม้ยัดหูนะตะลุงแป๊ดนี่นะลุงแป๊ดนี่นะ เพลงนี้ครับชื่อว่าแมงมุมฮะเงินจากแสงระวีช่วงโชตนะฮะอีสาแสงระวีช่วงโชตนะฮะเป็นเพลงเก่าๆยุค90เลยนะฮะมินนี่แจมเคยฟังมินนี่ไหมสองสาวเจนวายตอนต้นนะฮะเจนแซดเจนซีตอนปลายเจนวายตอนต้นนะฮะไม่รู้จักเพลงนี้หรือเปล่าต้องถามพี่เต้ดูนะฮะเต้เคยฟังตั้งแต่สมัยหัวยังไม่ล้านนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะเข้าเพลงช้านะครับสีละแวงครับสีละแวง

0: ีระแวงแสงระวีนะครับนี่คือแมงมุมนะจ๊ะแมงมุมครับที่จริงว่าเสียงของแสงระวีนี่คล้ายแจมร้องนะแจมว่าป่ะเสียงคล้ายแจมนะมีแววตาเสืออีกเพลงหนึ่งเสียงมันแจมนะมีนะแจมนะเนาะเนี่ยไปเลยแจมแจมไปฝึกร้องเลยไปเต้ไปฝึกให้แจมร้องหน่อยเร็วต้องร้องซ่อนแอบมาเนี่ยเนี่ยเธอคืบคลานเข้ามาไม่ให้รู้จบก่อนน้องเสียงเหมือนแจมเนาะใช่มั้ยด้วยเธอตายมาชะชะเออนะเดี๋ยวให้พี่เต้ไปฝึกนะเต้ครับเต้ฝึกแจมมี่ร้องเพลงหน่อยแล้วนะฮะพี่เดียววันนี้เจอครับอยากฟังเพลงลูกทุ่งโจโจ้สักเพลงนึงก่อนจะเข้าเพลงช้าเอาเพลงสาวอีสานรอรักเวอร์ชันของแบมไพลินนะฮะได้เลยครับทักทายยายทองด้วยจากบ้านคาบุดมแอบฟังอยู่นะยายทองแอบฟังอยู่เหมือนกันนะฮะมาเธอปล่อยใยบางๆมีเพลง AI 1เพลงให้ฟังกับเพลงโจ๊ะๆฟังอะเป็นทำนองสายเขียวนี่ไม่ใช่เพลงนี้สิเพลงนี้เพลงนี้
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อน
0: มา
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อน
0: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อน
1: บอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไป
0: ถามหมอกกับ
1: เด็กได้ไหม
0: หัวใจก็เหงาข้อเข่าก็เสื่อมครับชื่อเพลงนะฮะ

เป็นนี่แต่งจากเรื่องจริงนะเนี่ยนะหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมไหนใครเขาเข่าเสื่อมแล้วบ้างถ้าเขาเข่าเสื่อมนี่เป็นสัญญาณอันตรายนะจ๊ะแม่อายุแค่เท่าไหร่อ่ะ40ต้นๆเองทำไมเขาเข่าไปไวจังนะคุณฟังฮะมีเพลงของคุณทอมดันดีครับชื่อเพลงว่าอย่างนี้ต้องตีเข่าอันนี้เป็นเพลงเก่าๆนะยุค90เลยไม่รู้จีเน่ใครฟังเปล่าจีเน่ที่เปิดมานี่มีเพลงเก่าๆนะจีเน่อาจจะรู้สึกแบบอะไรดีเจมีแต่เพลงเก่าโบราณกาลมากเลยนะฮะสไตล์ VP Radio เนาะ FC ช่อง VP นี่คือมีตั้งแต่อายุ20นะฮะยุครุ่นจีเน่น่ะ20ต้นๆนะฮะยันนู่นนะ70นะฮะอย่างยายทองเนี่ย70กว่านะฮะเอ๊ะ60 70กว่ายายทองเนาะมีตั้งแต่20อ่ะคิดดูโอ้โห FC เราแบบกว้างมากเลยอย่างนี้ต้องตีเข่าครับทอมดันดีฮะเพลงช้าที่ขอมาเดี๋ยวเราเปิดหลังบ่าย3เนาะ

คึกคักจังเลยเพลงนี้เพลงนี้เคยฟังแต่ตอนสมัยเด็กๆแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนั้นนะครับจะมีอัมพลลำพูนมีสายลมเจ็บปวดมีครึ่งฝันมีเอาวงเพลงยืมมีโบกี้ไลออนมีเล็กรัชเมศมีพี่เบิร์ดธงชัยมีพิซซ่ามีมนัสวีมี25 hours แล้วก็มีซิลลี่ฟูลมีหนูมิเตอร์นะครับหลายเพลงเลยนะฮะบ่าย3โมงเป๊ะแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังมาทักทายกันช่วงเวลานี้ตอนนี้เลยจุนกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่อ้าวลูกทุ่งอินดี้อีสานมาจากไหนก่อนชื่อเพลงว่าสาวอีสานรอรักนะฮะในเวอร์ชันอินดี้อีสานของแบมไพลินพอดีมีคุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะมา

พนนี่เปิงกับมินนี่มากเลยอ่ะเหมาะเพราะดีใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่มินนี่ไปร้องเลยเพลงนี้มินนี่ไปร้องเลยนี่คือแบมไพลินนะครับเป็นเพลงในสไตล์อินดี้อีสานลูกทุ่งก็เพลินดีเหมือนกันนะครับเพลงลูกทุ่งอินดี้อีสานคือมันไม่ได้แบบอินดี้จ๋าแบบ 100% นะฮะ

ส่งมาในช่วงเวลานี้ก็แล้วกันนะฮะอ่ะมารอนะครับพี่สวัสดีวันนี้ครับกี่ปีแล้วเพลงเนี้ยเพลงสาวอีสานเรารักได้ยินตั้งแต่เป็นเด็กน้อยใช่ครับตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเลยคือเป็นเพลงอมตะในยุคนั้นอีสานก็ดีเพลงเหนือเพลงภาคใต้ภาคกลางมันจะมีเพลงอมตะที่สามารถร้องได้ตลอดกาลและหลายเพลงนี้ก็เอามาทำอะแดปให้มันเป็นเวอร์ชันใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นนะฮะพี่ดิวส่งเวอร์ชันมาผิดเหรอบอกนักร้องกับผิดมันน่าเอาไม้ทุบจังเลยนะฮะจะขอเพลงสาวอีสานรอรักอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับของแพมมี่แต่ว่ามาให้ดีเจวินเปิดเวอร์ชันเลยนะแบมไพลินนะฮะนั่นมาบ่นว่าดีเจเปิดผิดเพลงตัวเองส่งมาผิดเองนะนะครับอ่ะสาวอีสานรอรักนะครับเดี๋ยวเราลดจังหวะให้เบาลงนะฮะกันในช่วงเวลานี้ก็ไม่ลดนะร็อกกันช่วงนี้กับอัมพลลำพูนดีกว่านะฮะยังไงก็โดนครับอัมพลลำพูนนะฮะในช่วงนี้ร็อกกันหน่อยเดี๋ยวค่อยๆลดจังหวะให้เบาลงนะฮะเป็นค้างเพลงช้าหลายเพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับ

นี่คือเพลงของอัมพลลำพูนนะครับอัมพลลำไยได้ไหมอัมพลลำไยมาบ่ายสามโมงก็ที่ทักทายพี่สนด้วยกันและกันพี่สนมาแล้วนะครับนี่คือเซตเพลงร็อกเพลงมันที่เปิดให้ฟังกันก่อนในช่วงต้นรายการ1ชั่วโมงผ่านไปแล้วไวเหมือนโกหกแล้วเนี่ยนะเปิดเพลงเดียวไม่ได้เล่าข่าวเลยนะฮะคุยกันไปเรื่อยๆสบายๆนะฮะในช่วงเวลานี้วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับสุขหันษาศุกร์แล้วไม่อยากจะให้เหงาเศร้ากันวันศุกร์บุกหน่อยดีวันนี้หลายร้านค้าคุณผู้ฟังครับใกล้หวยออกหรือยังจังหวัดพะเยาฮือฮาพบกบ7ขาคุณผู้ฟังอึ้งตรงเป๊ะเลขที่บ้านเจ้าของเชื่อมาให้โชคหลังจบเพลงจะมาดูเรื่องกบ7ขากันหน่อยบ้านที่77หมู่7คุณผู้ฟังโอ้โหอะไรจะขนาดนี้และเจ้าของอายุ57ปีด้วยตายเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงสำหรับกบตัวนี้มันมาจากไหน7ขาจริงๆคุณผู้ฟังก็ถ่ายภาพมาให้ดูนะฮะ

ือเธอร็อกๆนะฮะกับนี่เลยนะครับนี่คือเพลงจากวงเลยนะลมโลมอร์เทียใช่ไหมร็อกๆเลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือเซตเพลงไวที่เปิดให้ฟังด้วยเลยกันนะฮะผสมผสานกันไปหลายเพลงในรถจังหวะให้เบาลงนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก่อนที่จะเข้าเพลงเบาๆลงนะฮะคุณผู้ฟังมีเรื่องราวของอะไรนะเรื่องราวของเขาเรียกว่าเป็นกบนะครับคุณผู้ฟังก็เห็นกบไหมเนี่ยต้องบอกว่าสัตว์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นกบเป็นเขียดเป็นจิ้งจกเวลาเข้าสู่ใกล้จะหน้าเลยนะหน้าหวยออกแล้วมันจะมีข่าวออกมาตลอดเลยนะฮะล่าสุดที่จังหวัดพะเยาจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่พะเยานะฮะพะเยานอกจากจะมีปลาส้มพะเยานะฮะที่โปเต้ชอบกินแล้วนะครับโปเต้เนี่ยเขาทำปลาส้มนะฮะโปเต้ที่ดิจะพูดถึงบ่อยที่หัวร้านเนี่ยเขาชอบทำปลาส้มปกติเนี่ยเขาจะไปตกปลาทุนนี้โปเต้ไปตกปลาอยู่บ้างไหมไปโปเต้ไปตกปลาอยู่นะไปตกปลาอยู่แต่อยู่กรุงเทพนะฮะไปยังทำงานอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปตกปลาที่แม่น้ำต่างๆเจ้าพญาหลายๆที่ก็โดนเหมือนก็ไปตกเหมือนกันแต่ว่าที่ฮือฮาหนักคือโปเต้เคยเล่าให้ฟังว่าเคยไปตกปลาที่แม่น้ำหน่อยนะโปเต้ที่เจอศพลอยมาคุณฟังเจอศพลอยมาจริงๆโปเต้นั่งตกปลาอยู่นะครับแล้วอยู่ดีก็มีศพลอยมาจริงๆนะแตกตื่นเลยทีเดียวนะครับนะจากนั้นเองก็เลยค่อยๆห่างไปค่อยๆห่างไปกลัวแล้วกลัวว่าปลามันจะไปกินศพไงแล้วเอามาโน่นนี่นั่นน่ะนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับแต่ว่าที่พะเยานุ่งฟังฮะคือฮากบเจ็ดขาอึ้งตรงเป๊ะเลขที่บ้านเชื่อเจ้าของบ้านว่ามาให้โชคนะครับมีรายงานจากผู้สื่อข่าวว่ามาที่หมู่ที่7นะครับตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับชาวบ้านแตกตื่นกันนะฮะแตกตื่นนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะพาไปดูกบกันนะฮะกบออกมามี7ขานะฮะเดี๋ยวคนเยอะขอดูนะ1 2 3 4 5 6 7 7จริงๆคุณผู้ฟัง1 2 3 4 5 6 7อุ๊ยมันมาจากไหนนะฮะนะครับลูกกบตัวดังกล่าวถูกเลี้ยงอยู่ในถังพลาสติกบริเวณบ้านเลขที่77หมู่7นะเจ้าของคือนางอำไพปรงปลังการหรือว่าปงลังการหรือเปล่านะอายุ57ปีด้วยโอ้โหนะฮะซึ่งแยกเลงเอาไว้เป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยหลังพบว่ามีรูปร่างที่แตกต่างออกไปจากกบตัวอื่นอย่างชัดเจนนะครับป้าอำไพเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนนะลูกชายเนี่ยซื้อพันธุ์ลูกกบมาจากร้านจำหน่ายแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอภูซางพะเยานะฮะเพื่อนำมันเลี้ยงไว้ที่บ้านเพื่อปล่อยลูกเพื่อปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงกบนะแต่ว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะก็เลยหยิบมาดูนะเอ้ามันมีเจ็ดขาเนี่ยเรียกลูกมาดูจึงแปลกใจนะครับอันหนึ่งนะฮะก็แยกเอาไว้คาดไว้ว่ากลัวมันตายนะเนื่องจากว่าปล่อยลงกันกลัวมันจะตุยก่อนนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะขณะเดียวกันชาวบ้านพอเห็นเลขเจ็ดแล้วก็พากันมาตีเลขกันอย่างมากมายเพราะว่าใกล้หวยจะออกแล้วส่วนมากก็บอกว่า7และที่พิเศษกว่านั้นคือบ้านเลขที่ของคุณอำไพเนี่ยก็คือ77ด้วยคุณผู้ฟังโอ้โหอะไรมันจะตรงขนาดนี้นะนะครับอายุ57ดีไม่77ด้วยนะครับก็คนก็ตีเป็นตัวเลขกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะบางทีเขาอาจจะมาให้โชคก็ได้เนาะความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะลูกกบลูกอ้อลูกอบนะฮะอบก็ว่ากันไปนะฮะโปเต้วันที่เจอครับลืม975ไปได้ยัง

ไงเออใช่ 9.5 BP Radio นะฮะลืมเลขนี้ไปได้ยังไงก่อนเออนะเลขนี้เลขดีเลขงามนะฮะโปเต้ตาม 9.5 มาได้เป็นเกือบปีแล้วมั้งยังไม่ออกใช่ไหมหรือออกแล้วจำไม่ได้เหมือนกันเคยออกไหมโปเต้ 9.5 BP Radio เคยออกปะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ มาลดจังหวะเพลงให้เบาลงดีกว่านะครับครึ่งฝันของพี่แดก Rock Rider นะครับมีเพลง AI ใส่ลมเจ็บปวดด้วยนะเจ็บนิดเดียวด้วยอ่ะวง Out

0: และปล่อยเธอไป
1: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าครึ่งฝันนะครับที่ส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับอ่ะส่งมาเปิดเพลงให้ฟังในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้เรื่องของหวยโอละเวงนะครับตอนนี้ล่าสุดนี้เขาบอกว่าป้าแหววไม่รอดนะครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์คดีหวย6ล้านเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อคำให้การนะฮะจากประเด็นดราม่านะครับยายขยันชาวสุโขทัยน้องที่ซื้อลอตเตอรี่นะครับ3ใบเมื่อรางวัลออกแล้วให้เพื่อนบ้านช่วยกันตรวจหวยก่อนเพื่อนบ้านบอกว่ามี1ใบนะถูกรางวัลที่1นะต่อมาก็บอกว่าอ้าวไม่ถูกแล้วก็ใบหวยก็หายไปปรากฏว่าหายไปตอนแรกไปมาเขาบอกว่าลุงเดชเอาไปลุงเดชและป้าว่าแหววนะ2ผัวเมียนะครับก็ปรากฏว่าเอาไปเผาทิ้งใช่มั้ยฮะล่าสุดนี้ตำรวจนะเขาบอกว่าเขายอมรับแล้วนะครับล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
2: มอบให้ด้วยความรักที่ดีเธออย่าเสียใจ
1: ตำรวจที่สภ.สวนขโลกสุโขทัยก็เชิญตัวป้าแหววนะครับภรรยาลุงเดชเนี่ยเข้ามา ให้คำให้การเพิ่มนะครับเนื่องจากว่ายังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของลุงเดชว่าทำลำพังนะ ไม่ได้ทำสองคนกับผัวสองผัวเมียนะไม่ได้ทำสองคนกับเมียนะนะครับล่าสุดนี้นะครับพยานหลักฐาน
2: ไม่อาจหวนคืนกลับจะต้องพลัดพรากกัน
1: พยานหลักฐานนะครับที่จะไปถึงตัวป้าแหววก็คือเรื่องของการเป็นผู้นำลอตเตอรี่นะครับเก็บไว้ตำรวจอยู่ในการแจ้งข้อกล่าวหาป้าแหววร่วมกันนะครับในฐานลักทรัพย์นะฮะและจะพิจารณาในข้อหาอื่นอีกต่อๆไปด้วยโอ้สรุปแล้วคือโดนทั้งคู่เลยนะโดนทั้งสองเลยนะครับสำหรับสองป้าลุงนี้นะ
2: จะบรรเลงเพลงให้เธอฟังให้เหมือนเคยดัง
1: เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไรสำหรับสองผัวเมียขโมยหวยนะฮะเหมือนคดีจะจบไวนะเข้าใจว่าสองผัวเมียนี้อาจจะเป็นชาวบ้านทั่วไปที่ไม่รู้ข้อกฎหมายนะครับมันไม่เหมือนกรณีของครูปีชานะฮะกับหมวดและหมวดจรูนใช่ไหมตำรวจนั่นคือเขามีความรู้ไงพอคนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะมีวิธีการหลบเลี่ยงได้แต่ถ้าเป็นชาวบ้านลุงแก้วลุงคำป้าดำป้าแดงป้าดีเนี่ยเขาค่อนข้างจะไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นการที่จะยักยอกต่างๆมันก็อาจจะทำได้ด้วยแบบไม่ชำนาญการพอนะฮะสายลมเจ็บปวดคุณผู้ฟังโปเต้บอกว่าถ้างวดนี้ถูกรางวัลที่1นะจะฝากดีเจตรวจอีก3วันจะไปเอานะฮะโปเต้ไม่ถูกหวยแล้วโปเต้นะฮะไม่มีทางถูกแล้วฮะถ้าถูกก็ไม่บอกแล้วนะฮะ

นี่คือเพลงที่ขอไปด้วยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าสายลมเจ็บปวดนะครับเพลงจาก AI นะครับที่พี่ศรีนาถขอไว้ด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันช่วงนี้กับหลายๆเพลงนะฮะวันนี้แฟนรายการติดตามมันอยู่มากมายทักทายพี่พีรพลด้วยกันละกันนะครับบอกว่าทักทายครับทางนี้ฟ้าครึ้มพี่พีรพลอยู่จังหวัดไหนนะลืมไปแล้วนะครับทางใต้ใช่ไหมฮะบอกว่าฟ้าครึ้มสงสัยฝนจะตกอีกรอบแน่ๆเลยนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นละพี่เพราะว่าฝนฟ้าอากาศมันเป็นฤดูกาลของเขาเนาะเป็นฤดูกาลเขาก็จะมาบ่อยหน่อยนะฮะฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆกันละกันตอนนี้บ่าย 3:28 นะครับขอเพลงจังหวัดตรังเนาะขอเพลงตั้งแต่ที่ตรงนี้ว่างเสมอของ The Day ด้วยนะฮะจากจังหวัดตรังนะครับนะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงว่ามีเพลงอะไรที่ตั้งเอาไว้บ้างเนาะถ้าไม่มีชื่อเพลงใครก็บอกได้นะฮะเพราะว่าหลายคนได้ชวนดีเจคุยเยอะพอคุยเยอะปั๊บก็ลืมนะครับเพลงยิ้มของเอานะครับรอของมาช่าสัมผัสรักโบกี้ไลออนนะครับโลกทั้งใบเล็กรัชเมศไม่ใช่สิโลกทั้งใบให้นายคนเดียวสิเออนะคนละเพลงกันละเปลี่ยนก่อนนะฮะโลกทั้งใบให้นายคนเดียวมีแต่คิดถึงของพี่เบิร์ดนะครับขอมีเจ็บนิดเดียวนะครับของ AI นะลุงแป๊ะก็อยากฟังนะครับมีโลกที่แบกไว้ของมนัสวีเข้ามาด้วยนะครับมีอะไรอีกเอ่ยมีทำได้เพียงของ25 hours นะครับมีขอร้องของวงพิซซ่านะครับนะมีขออุ้มหน่อยหน้าของพี่เบิร์ดธงชัยด้วยนะครับมีนอนผีเสื้อของลุงมิเตอร์ด้วยนะแต่ว่านี่น่าจะคุณผู้ฟังทางบุตริกน่าจะไม่ทันได้ฟังแล้วเพราะมันเลยเวลา 4:00 นะครับจริงๆมีซีรีส์ฟูลเข้ามาด้วยนะครับหนึ่งเดียวของฉันนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเปิดให้ฟังกันละกันนะครับพี่พิธพลวัดดีใจครับที่จังหวัดตรังนี่เขาเรียกว่าทางใต้เนี่ยฝน8แดด4ฟังฮะฝน8แดด4โอ้ไม่มีหนาวนะพี่เนาะพี่พิธพลเคยขึ้นไปเที่ยวทางอีสานหรือทางเหนือไหมทางเหนือทางอีสานนั่นก็จะมีหน้าหนาวเนาะมันจะมีหน้าหนาวนะทางเหนืออีสานนะครับทางเหนือนี่เดี๋ยวนี้มันจะมีหน้าใหม่เพิ่มมาเชียงใหม่นะนอกจากหน้าหนาวหน้าหนาวเชียงใหม่จะอยู่ช่วงประมาณสักเดือนธันวามกรากุมภานะฮะนะฮะประมาณนี้นะครับกุมภาพอปลายมีกุมภาก็จะเปลี่ยนฤดูกาลฤดูกาลใหม่ล่าสุดของเชียงใหม่ของภาคเหนือคือฤดูกาลอะไรรู้ไหมฮะฤดูฝุ่นนะครับฤดูฝุ่น PM 2.5 นะครับตอนนี้ภาคเหนือนี่เพิ่มอีกฤดูเมื่อก่อนมีแค่หนาวฝนกับร้อนนะครับตอนนี้เพิ่มฤดูฝุ่นกันมาถ้าใครจะมาเที่ยวภาคเหนือนะขอให้เว้นช่วงประมาณสักเดือนมีนาเว้นไป1เดือนมีนาจะเป็นฤดูฝุ่นนะครับประมาณปลายกุมภาถึงมีนาทั้งเดือนเนี่ยจะเป็นฤดูฝุ่นพอไปมีนาปั๊บมันอาจจะมีฝนตกมาบ้างนะครับเข้าสู่เมษาก็อาจจะมีอยู่นะฮะแต่ว่าก็จะเบาลงมาหน่อยนึงนะครับถ้าฝนไม่ตกนะนะฮะคุณผู้ฟังอยู่เชียงใหม่คุณฟังได้ยินเสียงเครื่องบินไหมใครอยู่แถวสนามบินเชียงใหม่ได้ยินเสียงเครื่องบินวนไปวนมาว่าเขาบินทำไมอ่ะได้ยินหลายรอบนะเริ่มรำคาญแล้วนะตัวนี้ฮะวนอยู่บนหัวเนี่ยนะครับหลายรอบเลยนะเป็นเครื่องบินเหมือนกับเครื่องบินเล็กเครื่องบินไอพ่นอะไรสักอย่างเครื่องบินเล็กสักอย่างนะฮะบินอยู่บนหัวหลายรอบมากเลยนะฮะนะครับก้อยบอกว่าเคลติกเปิดไปแล้วอะไรยายก้อยนี่นะเปิดไปแล้วเมื่อกี้ไงเปิดตั้งแต่บ่ายสองเมื่อกี้นะยายก้อยหูไม่ดีเหรอฮะไอทีมงานขอไม้ถ้าจะยัดหูยายก้อยหน่อยนะฮะเปิดไปแล้วนะฮะพี่ข้าวเปล่าว่าขอเพลงหน่อยดีเจนะฮะขอเพลงอะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวขอส่งลิงก์เข้ามานะครับโอ้โหจักรเพชร7กรัตแล้วฮะป้าตัวเพลงนะฮะนักร้องคนนี้คุ้นๆนะเหมือนเคยเปิดนะจักรเพชร7กรัตนะฮะแหมส่งเพลงเข้ามาพี่ดิวว่าบนหัวไปสัก3รอบแล้วครับนึกว่าปล่อยฝนเทียมพี่มันเหมือนเครื่องบินปล่อยฝนเทียมนะพี่ดิวเดี๋ยวจะงงมากเสียงเหมือนเครื่องบินปล่อยฝนเทียมคุณฟังก็เห็นป่ะเสียงประมาณนั้นเลยนะไม่รู้ว่าบินทําอะไรกันนักกันหนานะฮะหลายรอบแล้วนะฮะนะครับอ่ะมาในช่วงเวลานี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะเติมเพลงกันต่อเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันก้อยบอกว่า

หยอกดีเจเฉยๆกลัวดีเจเหงานะฮะยายก้อยนี่นะนะก้อยจูนลาดพร้าวส่งภาพจูนมาทั้งวันนะฮะเพลงจากวงเปลือวงเอาชื่อเพลงว่ายิ้มนะครับคุณฟังชื่อเพลงว่ายิ้มนะครับ

งจากวงเอานะครับชื่อเพลงว่ายิ้มนะครับไม่ใช่ยืมนะยิ้มนะครับอัลบั้มที่2นะครับมีชื่อเพลงพยางค์เดียวหมดเลยเพลงยืมเพลงยิ้มอะไรเงี้ยเพลงให้อย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นรูปแบบของวงเอาเขาเลยนะครับตันเนอร์มาทวงเพลงแล้วพี่โออย่าลืมเพลงผมด้วยนะกับกาบอีกว่าต้องมีต้องวักกับกาบลงท้ายตลอดเลยนะฮะแหมพี่มาชาวัฒนาพาณิชย์ครับชื่อเพลงว่ารอนะฮะที่ขอไว้ด้วยกันละกันครับนะ

ชื่อเพลงว่ารอครับจากมาช่าวัฒนาพาณิชย์นั่นเองครับเดี๋ยวจะขอเคลียร์เพลงก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ามัวจะพูดเยอะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ฟังเพลงกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปข่าวกันเนาะนะครับเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆกันช่วงนี้เดี๋ยวจะไล่ดูข่าวในออนไลน์ถ้ามีประเด็นอะไรน่าสนใจจะนำมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับมีเพลงจากบ็อกกี้เลออนด้วยชื่อเพลงว่าสัมผัสรักนะครับสัมผัสรักนะฮะ

มากเกี่ยวกับเรื่องราวของการปล่อยปลาคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยปล่อยปลาไหมโอ้โหวิจารณ์สนั่นนะครับมีวัดแห่งหนึ่งนะครับปล่อยปลาดุก2ตันลงแม่น้ำพระเผยไม่มีเจตนาก็ไม่บาปเอ๊ะยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังหน่อยปล่อยปลาดุก2ตันลงแม่น้ำว่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวไหนว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าจะปล่อยเยอะขนาดนี้

นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยเพลงที่มีชื่อว่าสัมผัสรักนะฮะเพลงนี้จากโบกี้ไลออนด้วยนะครับที่ฝากไว้นะฮะเมื่อกี้เราดิฉันพูดถึงเรื่องของการปล่อยปลาใช่ไหมครับคุณผู้ฟังเคยปล่อยปลาไหมเคยใช่ไหมเคยใช่ไหม

าพูดคุยกันในช่วงเวลานี้ว่าจะเล่าข่าวให้ฟังกันสักหน่อยนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่าย 3 โมงนะครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวที่มีการแชร์โลกออนไลน์ออกมานะฮะว่ามีวัดหนึ่งนะพี่โอ้นะเขาวิจารณ์ยับเลยเขาบอกว่าวัดนี้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะฮะปรากฏว่าเอาปลาดุกมาลงน้ำมา 2,000 กิโลคุณฟังป้าตรงๆนะฮะก็เฟซบุ๊กพระครูสังครักษ์นะฮะก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอยาวประมาณนาทีหนึ่งนะฮะขณะที่วัดแห่งหนึ่งกำลังปล่อยปลาลงแม่น้ำจ้าแม่น้ำนะฮะแห่งหนึ่งนะจำนวนมากทีเดียวโดยผู้โพสต์ระบุว่าปล่อยปลา2กิโลปลาวันนี้ได้ชีวิตใหม่ขอโยมได้ชีวิตใหม่เช่นกันอะไรประมาณนี้นะฮะและในคอมเมนต์ก็มีคนมาสาธุ99กันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีนักวิชาการหรือว่าคนที่มีความรู้ก็เอามาให้ความคิดเห็นก็บอกว่านี่ท่านรู้ไหมการปล่อยปลาดุกลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแม่น้ำแบบนี้มันเป็นการทำลายระบบนิเวศรู้ไหมเนื่องจากว่าปลาดุกเนี่ยเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นนะฮะที่เกิดมาจากการผสมข้ามสายพันธุ์มีพฤติกรรมมันกินไม่เลือกนะรู้ไหมพระนะฮะมันกินปลามันกินทุกอย่างไม่เลือกเลยเจริญเติบโตเร็วซึ่งอาจจะทำให้สัตว์น้ำในพื้นที่เนี่ยตุยได้นะครับต่อมาพระครูที่ได้โพสต์คลิปไปก็ได้ออกมาคอมเมนต์ว่ามีหลายเสียงเป็นห่วงสภาพแวดล้อมส่งข้อกฎหมายมาให้ดูว่ามันผิดกฎหมายต่างๆนานาตอนนี้อาตมารับทราบแล้วนะฮะเดี๋ยวจะได้เรียนทางด้านของวัดให้นะครับอยากขอแรงท่านที่รู้กฎหมายแจ้งมาทางเถรสมาคมให้ประกาศทำความเข้าใจให้วัดทั่วประเทศด้วยนะรวมถึงพ่อค้าแม่ขายที่ขายปลาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีข้อปฏิบัติชัดเจนเรื่องกฎหมายว่าไม่คิดว่าข่าวมันจะดังไม่คิดว่าคนจะมาคอมเมนต์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตั้งใจจะปล่อยนะฮะไม่มีเจตนาจะทำร้ายประมาณนี้โอ้อันนี้เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าปลาดุกเนี่ยปลาดุกนี่มันไล่กินปลาอื่นหรอปลาดุกมันจะกินปลาชนิดอื่นที่เป็นปลาเล็กแล้วก็มันจะมีความดุร้ายทำลายสัตว์น้ำอื่นๆที่อยู่ในท้องน้ำตรงนั้นได้ด้วยนะฮะอันนี้คือที่กำแพงแสนนะฮะแต่มันเยอะจริงคุณผู้ฟังที่เขาแชร์ในโซเชียลนะฮะสองตันอะเยอะมากเลยนะฮะสองตันนี่มันจะกี่ร้อยตัวคุณฟังว่า

หลายพันตัวเนาะเออนะฮะก็เขามีการเอาเทลงใส่แม่น้ำเนี่ยนะฮะเอออันนี้ก็มาไล่ฟังเฉยๆเห็นเขาแชร์กันนะฮะก็เราก็ไปเอาปลาดุกมากินต่อนะฮะปอเต้ครับปอเต้กินปลาดุกไหมครับแต่จริงๆปลาดุกเนี่ยอร่อยนะเออปลาดุกกินอร่อยแต่บางคนก็กลัวคือที่หลายๆคนกลัวไม่อยากกินปลาแม่น้ำที่ไม่ใช่ปลาเลี้ยงก็เพราะว่ากลัวมันจะไปกินสัตว์ไปเรื่อยไงฮะมันไปกินซากหมาซากแมวซากศพต่างๆใช่ไหมครับที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลองก็เลยไม่ค่อยกินปลาเท่าไหร่แต่จะกินปลาคือปลาที่เขาเลี้ยงในกระชังหรือปลาที่เขาเลี้ยงแบบกิจจลักษณะนะฮะนั่นแหละโอเคอยู่นะเออนะโปเต้ว่าวัดบ้านดื้อแน่ๆเลยสงสัยแน่นอนละโปเต้ต้องเป็นวัดแถวๆบ้านดื้อแน่ๆเลยนะฮะข่าวที่เด็กแท้เด็กม.ปลายมีไหมครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะพี่หออยากฟังนะครับเนาะว่ากันไปแล้วกันในช่วงนี้นะพี่รับเหมาว่าเอาไปแอปเหมาะขนาดนะแต่ปลาดุกอร่อยเด้อนะฮะอร่อยอยู่นะฮะไม่เป็นไรเอาปลาหมอคางดำไปปล่อยแทนก็ได้เดี๋ยวมันก็กินปลาดุกหมดแล้วเป็นวิธีที่ดีมากเลยครับพี่โอเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะฮะปลาหมอคางดำนะครับอ่ะว่ากันไปแล้วกันนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเอามาไลฟ์ฟังเฉยเห็นเขาแชร์กันนะฮะนะครับเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยครับเพลงนี้ชื่อว่ามีแต่คิดถึงครับ

พลงเพราะจากพี่เบิร์ดธงชัยชื่อเพลงว่ามีแต่คิดถึงนะครับทุกครั้งที่มองดาวนะครับนะฮะพี่ประกาศสิทธิ์ว่าคิดถึงนะนะทักทายครับดีเจผมฟังที่ตอนที่ดีเจไม่มาครับก็มาฟังตอนนี้สิพี่ประกาศสิทธิ์ในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะบางคนฟังตอนเช้าฟังตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะมาต้องมาเปิดในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับเนาะมีแต่คิดถึงคุณผู้ฟังครับฟังเพลงเพราะกันไปในช่วงเวลานี้นะครับเนาะฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆนะฮะนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ในช่วงเวลาของ4 โมงเย็นกันแล้วนะครับเวลาไวเหมือนกันนะเนี่ยไวจริงๆนะ

มารายการโหนกระแสนะครับโดยหนุ่มกัญชัยนะครับก็ได้เชิญคนขายหวยนะฮะวันนี้ได้เชิญยายขยันผู้โชคดีถูกหวย6ล้านนะครับแล้วก็เจ๊แห้งคนขายหวยมาเปิดใจในรายการโหนกระแสนะครับเนาะโดยถูกถามในประเด็นคณะกรรมการผู้บริโภครายหนึ่งออกมาบอกว่าเรื่องนี้ช่วยไม่ได้นะเพราะคุณไปขายหวยเกินราคาเองซึ่งผิดกฎหมายเขาว่าอย่างนั้นนะฮะจึงไม่สามารถจะช่วยให้เรื่องของการขึ้นกันกองสลากได้เจ๊แห้งเจ้าของขายแผงลอตเตอรี่ก็เปิดใจว่าไม่เห็นข่าวนี้แทบจะลุกเป็นไฟลุกไปฟาดจอทีวีทีเดียวนะครับเพราะมองว่าไม่เกี่ยวกันยอมรับว่าขายเกินราคาจริงนะพอรับหวยมาก็เกินแล้วแต่ส่วนของลูกค้าที่ถูกเขาเป็นชาวบ้านหาเช้ากินค่ำเขาถูกหวยเขาก็ควรได้รับเงินนะลุงกัญชัยจะมาดำเนินคดีกับตนก็ได้ตนเองยอมรับนะฮะเจ๊แห้งฝากไปยังคณะกรรมการคนดังกล่าวนะหากทางหากหาสลากที่ราคาไม่เกินให้ตนได้มีเท่าไหร่กี่เล่มตนจะรับไว้หากหามาได้จริงๆก็คือหมายถึงว่ากรณีที่ผ่านมาเนี่ยเจ๊เนี่ยเจ๊แห้งที่ขายหวยให้ป้าขยันเนี่ยที่ซื้อหวยนะเขาขายใบละร้อยเนาะ3ใบ300นะครับแต่ปรากฏว่ามีใบหนึ่งที่ถูกหวยแล้วก็เอาไปตรวจแล้วก็มี2ผัวเมียที่หัวใสขโมยหวยเข้าไปนะทางด้านของคณะกรรมการอะไรสักอย่างก็บอกว่าช่วยไม่ได้ในคดีนี้คุณขายหวยแพงเกินราคาเองอะไรเงี้ยนะฮะคนนี้ก็เลยออกรายการโหนกระแสเลยนะฮะเพราะว่าราคาหวยมันขายมาแพงตั้งแต่ต้นทางอยู่แล้วนะฮะคุณฟังก็เห็นใจนะครับพูดยากนะฮะ

าเลยครับทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับนะฮะดื้อบอกว่าดื้ออยู่พระประถมเจดีย์ค่ะไม่ได้อยู่กำแพงแสนฝากบอกพี่โปเต้หัวล้านด้วยนะฮะโอเคนะพี่มาแล้วบอกว่าดีเจครับมันไม่มีหรอกครับดีเจหวยใบละ80บาทจังหวัดเชียงใหม่หาหวยแล้วใบละ80บาทไม่มีเลยไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่พี่ทั่วประเทศไทยครับถ้ารับมาก็เกิน80แล้วพี่รับมาก็ใบเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเกินแน่นอน8 90 90กว่าบาทก็จะใครจะมาหายผา80บาทนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนาะหัวใสต้องใสไปอยู่เรือนจำแน่ๆเลย เดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยแล้วเนาะตอนนี้เข้าเวลา 4:00 น.พอดีนะครับฟังเพลงเล่าข่าวกันไปเรื่อยๆเนาะจะได้ไม่เหงาของช่วงบ่ายนี้นะครับทางบุญทริกจบเพลงนี้ไปเบรกฟังสปอร์ตแล้วก็เข้าสู่รายการลูกทุ่งช่วง 4:00 น.ต่อเลยนะครับส่วนทางออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อถึง 5:00 น.เลยกับที่นี่ BP Radio กับ True Detect แล้วก็ร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับ

ะจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าเจ็บนิดเดียวนะครับเพลง AI เนาะที่ลุงแป๊ะอยากฟังนะฮะลุงแป๊ะฟังอยู่ป่ะดีเจว่ามันได้ยินลุงแป๊ะนะคุณฟังเชื่อไหมว่าน่าจะไม่ได้ยินถ้าได้ยินนี่น่าจะส่งสติกเกอร์มาละนะฮะลุงแป๊ะอยู่ป่ะหูตึงป่ะเนี่ยฮะคุณฟังเชื่อมาอีกประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงเขาจะทักมาดีเจครับเพลงผมเปิดไปหรือยังครับเจ็บนิดเดียวรอดูนะเดี๋ยวสเปาจะมานะถ้ามาอ่ะไม้ฟาดเลยนะฮะนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของหวยนะฮะคุณฟังครับมีพี่ดวงทักมาว่าดีเจครับนะฮะเรื่องของหวยนี่จริงๆนะต้องไปจัดการกับต้นทางที่เขาขายราคาแพงมาก่อนอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับเนาะต้นทางขายแพงร่ำรวยกันนะฮะต้องจับติดคุกให้หมดนะฮะดีเจกระดุนก็เลยบอกว่าโอ้โหยากพี่เพราะว่าต้นทางนี่แหละตัวดีเขาจ่ายเงินใต้โต๊ะกันมหาศาลทีเดียวนะครับเพราะว่ากว่าจะได้โควต้าหวยต่างๆมาเนาะนะครับหลายคนที่อยู่ในที่มีตำแหน่งแห่งหนต่างๆที่รู้เห็นเป็นใจกันนะครับในการที่จะได้มาซึ่งตำแหน่งเนาะแล้วก็ได้โควต้าหวยต่างๆเนี่ยมันก็เลยต้องเอาราคาเกินราคามาตั้งแต่ตอนยุคตั้งแต่นั้นเริ่มมาเลยนะฮะก็เข้าใจนะฮะอันนี้เขาเรียกว่ามาจับปลายทางนะครับมาจับปลายทางเหมือนนี้ไงเหมือนยาบ้าไงเหมือนยาบ้าไงคุณผู้ฟังฮะต้องไปจับต้นตอใหญ่มาจับรายเล็กรายย่อยนะกระจุกกระจิกกระจุ๋มจับยาบ้า5เม็ดเงี้ยจับยาบ้า20เม็ดในหมู่บ้านนมวันโอ้มันต้องเล่นกันนู่นนะฮะต้นตอต้นทางมานู่นที่เขาขายกันเป็น10 20 30ล้านเม็ดนู่นนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่ายาบ้าเนี่ยเอามาวนขายเอามาวนจับก็มีนะจับวันนี้5ล้านเม็ดพรุ่งนี้เอาไปขายต่อวนต่อพรุ่งนี้จับอีก1ล้านเม็ดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเนาะพี่ต้องบอกว่าต้องแก้ที่ต้นทางครับนะฮะขาย80ต้นทางต้องรับมา70แต่เนี่ยต้นทางรับมา85ถึง87บาทกินไปละ15เกือบ20บาทงวดละหลายร้อยล้านทีเดียวส่วนต่างต่างๆเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องจริงนะก็พูดยากนะพวกนี้เนาะมันแก้ไม่ได้ว่างฮะต้องไปซื้อออนไลน์ซื้อออนไลน์หลายคนก็กลัวอีกกลัวว่าถ้าได้ถูกหวยมาเนี่ยจะกลัวแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์โกงอีกก็ต้องซื้อแพลตฟอร์มของรัฐบาล

นะฮะตรงนั้นอีกนะฮะหลายคนก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะฮะยายทรายบอกว่าทักทายครับกลางวันนี่มีลูกทุ่งปนได้ไหมเพลงอะไรส่งมาสี่ทักทายยายทรายเพลงอะไรเมื่อกี้มีเปิดอยู่เพลงสองเพลงอยู่เมื่อกี้มีขอมานะครับเนาะลุงแป๊ะมาแล้วเพลงนี้ทำไมเพราะจัง สงสัยกลัวโดนไม้ฟาดนะฮะมาละเพลงเพราะจังเลยดีเจเมื่อกี้เจ็บนิดเดียวฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยแหมสงสัยกลัวโดนไม้ฟาดนะฮะพี่ศิรินาถหรือว่าดีเจขามีมะม่วงเยอะเลยบอกว่าเดี๋ยวจะทำมะม่วง3รสนะครับไปให้ดีเจทานนะฮะเดี๋ยวรอชานเลยนะฮะพี่ศิรินาถนะฮะนี่ส่งภาพมะม่วงมาให้ดูนะครับฤดูนี้เป็นฤดูมะม่วงเลยใช่ไหมฮะหรือยังไงนะฮะมะม่วงเปรี้ยวๆมะม่วงหวานๆเราต้องทำน้ำปลาหวานแซ่บๆหน่อยมาให้กินซะหน่อยเนาะเออนะฮะใครมีอะไรก็มาฝากกันได้เลยนะครับจะได้ตาเปิดกันนะตอนนี้4โมงเย็นกับอีก3นาทีเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงก่อนไหมที่คุณผู้ฟังขอมายังมีอีกหลายเพลงเนาะมินนี่ว่าเดี๋ยวจะขอแวะไปซื้อกับข้าวก่อนฝนใกล้จะตกแล้วเดี๋ยวได้กินไข่เจียวอีกนะฮะถ้าฝนตกออกไปซื้อกับข้าวไม่ได้ใช่ไหมฮะนะฮะมินนี่ว่าอินดูลงแป๊ะจังเลยโดนดิจิวินแกงกันละนะฮะแง่ซาอยากฟังเพลงอะไรส่งลิงก์เพลงมาแล้วลูกทุ่งหรอแง่ซาแง่แซะแง่ซาอ๋อนะฮะเพลงใหม่ล่าสุดของไอเบียพร้อมพงษ์ไม่ใช่สิเพลงของไอเบียพร้อมพงษ์นะความสุขส่วนบุคคลนะฮะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังแล้วกันที่ขอมานะนะครับอะไรครับตอนนี้4โมงเย็นกับอีก4นาทีนะครับเติมเพลงเพราะเข้ามาในช่วงเวลาของเย็นนี้ยังค้างเพลงอยู่เดี๋ยวจะให้ฟังอ๋อนี่มีคนขอนอนผีเสื้อไว้ด้วยเงี้ยสายเดี๋ยวเปิดคู่กันสักครู่นึงนะครับเพราะเธอเป็นคนดีนะฮะมีเพลงอ๋อเอาเพลงนี้ก่อนไหมมีทำได้เพียงของ25 hours นะครับมีโลกที่แบกไว้มีขอร้องของพิซซ่าที่ขอไว้ในช่วงเวลาของเย็นนี้เดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนก็แล้วกันนะฮะในช่วงเวลาของการใกล้เลิกงานของหลายๆคนนะครับนะฮะใกล้เลิกงานของหลายๆคนด้วยนะครับทันทายพี่ช่องโอด้วยก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่ดีเจเมื่อวานอำเภอสามพรานฝนตกตั้งแต่4โมงเย็นเลยตกยาวถึงกลางคืนเลยล่ะพี่โอ้ตกยาวเลยนะฮะเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะเวลานี้มีโซนจังหวัดไหนทั่วประเทศไทยที่มีฝนตกบ้างนะครับเดี๋ยวก็ดูกันนะโอ้นี่มันเป็นหนักที่จังหวัดตากคุณผู้ฟังจังหวัดตากนะฮะซึ่งเป็นฝั่งเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะครับนครสวรรค์ก็มีบ้างนะครับกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครนี่จะมีโซนของฝั่งสมุทรปราการนะครับเนาะภาคกลางนะสมุทรปราการนะครับลากยาวไปฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกนะให้ตกเยอะเลยตกตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อกี้แล้วนะฮะอยุธยาก็ตกอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้พี่อั๋นฟังอยู่เปล่าพี่อั๋นไม่ได้เห็นหน้าเลยพี่อั๋นนะครับส่วนทางอีสานนี่ไม่ค่อยมีนะไม่มีเลยนะโล่งๆนะฮะส่วนภาคใต้นี่ก็ไม่ได้มีเยอะนะครับมีคึมๆมีตกอยู่บ้างนะครับอำเภอพนมนะครับอ่าวลึกเขาพนมกระบี่คลองท่อมนะฮะห้วยยอดจังหวัดตรังย่านตาขาวทุ่งยาวนาสีทองหาดใหญ่นะฮะกระจายกันไปสะบ้าย้อยตกเยอะนะฮะตรงนี้นะครับนี่คือภาคใต้นะครับนครศรีธรรมราชตัวเมืองเล็กน้อยครับสุราษฎร์ธานีตัวเมืองนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของฝนฟ้าอากาศเย็นนี้หัวหินตกอยู่ครับเรื่อยๆทางเชียงใหม่ภาคเหนือนะครับไม่ค่อยมีฮะนะฮะมีกระจัดกระจายเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับพี่เต้ว่าพระราม7แดดจัดจ้านเลยจ้าดีเจเต้พระราม7นะฮะชื่อเต้ด้วยนะอยู่พระราม7ด้วยนะฮะพี่จุ๋มครับตอนนี้เดินทางสู่ที่ไหนแล้วเอ่ยพี่จุ๋มกำลังเดินทางขึ้นเหนือเรื่อยๆแล้วตอนนี้อยู่ถึงจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สิงห์บุรีถิ่นวีรชนคนกล้านะฮะโอ้ถิ่นวีรชนคนกล้าสิงห์บุรีเรากำลังขึ้นเหนือนะครับท้องฟ้าก็มีครึ้มๆบ้างเนาะพี่จุ๋มกำลังมุ่งหน้าขึ้นเหนือนะฮะเงี้ยทรายเดี๋ยวเงี้ยทรายรอฟังเพลงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวฟังเพลงสตริงก่อน 3-4 เพลงที่ขอมานะฮะนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับวันนี้ศุกร์ที่12นะครับฟังฮะ4โมงเย็นกับอีก6นาทีนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับทำได้เพียงครับงานจาก25 hours ด้วยนะคะคุณฟังเติมเพลงกันตรงนี้นะฮะคุณฟังเห็นข่าวนี้ไหมที่เขามีการฆาตกรรมมาฮะพบร่างหญิงสาวโดนฆ่ายัดศพยัดกล่องพลาสติกอะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะที่กรุงเทพมหานครแชร์ข่าวตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังไงบ้างนะฮะมาดูข่าวหน่อยแล้วกันเนาะฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆกันช่วงนี้นะฮะที่สอนอดินแดงนะครับเจ้าดินแดงนะฮะเจ้าที่ร่วมกันตันอยู่เมื่อเช้าได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุสะเทือนขวัญกลางกรุงนะฮะพบร่างหญิงสาวนะครับถูกฆ่าหันศพกุฎฟังและนำร่างไปใส่ไว้ในกล่องพลาสติกว่ะแล้วซุกไว้ในห้องพักย่านราชปรารภนะฮะพื้นที่สอนอดินแดงนะครับตำรวจรีบไปที่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาภายในห้องพักนะฮะเจ้าหนี้พบกล่องพลาสติกภายในเจอร่างผู้หญิงถูกหั่นเอาไว้อุ๊ยแต่ยังไม่พบชิ้นส่วนศีรษะและอวัยวะส่วนอื่นที่หายไปนะฮะเจ้าที่ตำรวจเร่งตรวจหาเบื้องต้นเจ้าที่เร่งตรวจสอบปากคำพยานแวดล้อมนะครับแล้วก็กล้องวงจรปิดต่างๆแล้วเร่งหาเบาะแสกันต่อไปอุ๊ยน่ากลัวมากเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตำนานเนาะแล้วเป็นห้องพักด้วยนะเป็นหอพักห้องพักอ่ะเออนะฮะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามีความคือ

หน้าหรือยังหรืออย่างไรนะฮะหญิงสาวโดนฆ่ายัดในกล่องพลาสติกน่าจะเป็นกล่องใหญ่ๆฮะกล่องที่เหมือนเราใส่เสื้อผ้าหรือว่ากล่องที่แม่ค้าที่เขาใส่ของเห็นไหมที่มีฝาปิดนะฮะโอ้น่ากลัวมีเรื่องราวของสุนัขคลั่งหรือฟังหรือเล่าให้ฟังมีหมาตัวหนึ่งคลั่งนะครับติดโรคพิษสุนัขบ้าวิ่งไล่กัดชาวบ้านนะครับอันนี้ที่จังหวัดโคราชนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังช่วงหน้านะครับต้องระมัดระวังนะใครมีหมานะใครมีหมาต้องดูแลดีๆนะขอเปิดเพลงอินดี้ล่องลอยหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนะฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆช่วงนี้นะครับนะฮะชื่อเพลงว่าโลกที่แบกไว้นะฮะโลกที่แบกไว้นะครับนะ

เป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าโลกที่แบกไว้นะครับเพลงของมนัสวีนะครับเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้นะฮะที่หลายคนนั้นบอกว่าฟังแล้วก็เพราะดีแต่ออกแอลเนียงง่วงๆหน่อยนะครับใครที่กลัวหมาบ้างโรคพิษสุนัขบ้างหรือว่าโดนหมากัดใครเคยโดนหมากัดบ้างนี้ดีกว่าตอนเป็นเด็กเคยมีไหมฮะน่าจะเคยมีเนาะน่าจะเคยมีบ้างแต่ว่าโรคพิษสุนัขบ้านี่เมื่อก่อนนี่ระบาดหนักมากเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าหน่วยงานเขามีวัคซีนเนาะก็พอช่วยได้ในระดับหนึ่งสมัยก่อนนี่โรคน่ากลัวมากคุณฟังพิษสุนัขบ้าบาดทะยักต่างๆเนาะเขาต้องฉีดวัคซีนกันยุคสมัยก่อนนะฮะครับคุณฟังครับที่โคราชนะครับมีหมากัดชาวบ้านนะครับโอ้โหบาดเจ็บ4คนเดียวแล้วก็บอกว่ามีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าด้วยต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่อำเภอเมืองนะฮะเทศบาลตำบลโพกลางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็คือเขาบอกว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่10ที่ผ่านมามีสุนัขจรจัดเพศผู้สีน้ำตาลนะครับอาศัยอยู่บริเวณบ่อขยะด้วยนะซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสุนัขจรจัดเป็นร้อยตัวทีเดียวนะครับไม่รู้เป็นอะไรเกิดอาการคลุ้มคลั่งนะฮะวิ่งเข้ามากัดชาวบ้านในพื้นที่พักอาศัยนะครับในพื้นที่บ้านที่ไม่มีรั้วกั้นนะครับในบ้านหนองปลิงหมู่ที่9ตำบลหนองบัวสาลาส่งผลมีผู้บาดเจ็บ4คนด้วยกันนะคนแรกเนี่ยฮะเด็กอายุ17ปีคุณฟังเยาวชนนะฮะอันนี้บริเวณโดนที่หน้าอกเลยแล้วก็ขาซ้ายนะครับเป็นแผลเลยนะครับคนต่อมาเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30ปีนะครับโดนบาดแผลที่แขนขวาปรากฏว่าเส้นเอ็นขาดเลยนะฮะโอ้น่ากลัวมากเลยนะฮะอีกคนนึงเป็นหญิงอายุ60ปีนะฮะอันนี้บาดแผลลึกบริเวณน่องขาขวานะครับอีกคนนึงเป็นเด็กหญิงอายุ16เยาวชนหญิง16ปีแผลลึกบริเวณต้นขาขวานะครับ4รายเป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับแล้วก็ยังมีหมาบ้านอีกตัวนึงโดนกัดด้วยนะฮะจากไอ้หมานี่เหมือนกันส่วนนี้เขาเอาไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วนะครับก็คือเขาบอกว่ารวมๆกันเนี่ยก็โดนกันไปหลายคนทีเดียวนะครับเขาเอาเพื่อนบ้านประมาณ10กว่าคนช่วยกันลุมนะฮะแยกนะครับแล้วก็ไล่นะครับไล่ตีนะครับไล่ฟาดแยกนะหมานะออกจากคนที่โดนลุมกัดนะฮะเป็น10กว่าคนที่ลุมกันออกมานะครับหลังจากนั้นก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า นะครับขณะที่นายสัตวแพทย์ก็บอกว่าโอ้โหที่ตรงเนี้ยหมามันเยอะมากเลยมีเป็น100ตัวเลยนะฮะตรงนี้ต้องตรงนั้นมันมีสถานที่ออกกําลังกายวิ่งเล่นเล่นฟุตบอลฟุตซอลต่างๆมากมายเพราะกลัวจะโดนเยาวชนไปถูกเขาใส่นะครับตอนนี้ก็เลยมีการประชุมกันนะครับแล้วก็เร่งลงพื้นที่นะครับแล้วก็ตามจับหมาแล้วก็เอาไปฉีดวัคซีนแล้วก็ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่ชาวบ้านเอาหมาไปปล่อยนะเอาหมาไปปล่อยเยอะมากแล้วก็พอไปปล่อยปุ๊บเนี่ยมันก็ขยายพันธุ์เรื่อยๆขยายพันธุ์เรื่อยๆนะฮะสัตวแพทย์ก็ต้องใช้วิธีการคุมทำหมันมันเพื่อไม่ให้มันต่อเนื่องไปนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ฝากแจ้งเตือนกันด้วยกันละกันนะใครที่เลี้ยงหมานี่ต้องระมัดระวังเลยหรือนะฮะตัวคุณเองนะฮะก็หมาถึงเวลาปั๊บมันกัดไม่เลือกหน้านะฮะหมาบ้านะฮะนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นนะครับฝากเตือนภัยกันด้วยนะทักทายพิธียามเย็นด้วยกันละกันครับมีเพลงร็อกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะให้ฟังพี่เบิร์ดเพลงเมื่อกี้ใครขอมานะเพลงขออุ้มหน่อยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ฟังลูกทุ่ง2เพลงวันนี้มีหนูมิเตอร์นะครับหนอนผีเสื้อแล้วก็ความสุขสมบูรณ์ของไอเบียพร้อมพงด้วยนะฮะที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับ 4:21 ฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆชื่อเพลงว่าขอร้องครับจากวงพิซซ่านะครับเป็นวงในยุค90นะฮะพี่สติกเกอร์ว่าเพลงผมขอเองครับเอานึกว่าใครส่งภาพมาที่ภูเขาทอง

เป็นเพลงร็อกๆนะยุค90ใช้เพลงว่าขอร้องนะครับขอร้องอย่าหยุดร้องนะฮะฟังเพลงฟังข่าวกันไปช่วงนี้ตอนนี้4โมงจะครึ่งกันแล้วนะครับเดินทางกันไปเรื่อยๆหลายๆเส้นทางนะตอนนี้ที่ไหนฝนตกมากฝนน้อยบอกกล่าวกันได้กันละกันเนาะเปิดเพลงกันไปนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลโลกคุณฟังช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าในส่วนของใครที่เล่นพนันออนไลน์นี่พูดตรงๆเนาะตำรวจก็เอาจริงแต่ว่าส่วนมากจะโดนก็จะโดนรายย่อยเนาะแต่รายใหญ่นี่ถ้ามีเงินถังเงินถึงนี่ปลอดภัยนะฮะเว็บพนันออนไลน์นี่นะถ้าไม่ยอมจ่ายให้ตำรวจนี่เขาว่ากันนะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เว็บพนันออนไลน์ถ้าคุณจะอยู่ได้คุณต้องจ่ายสวยให้ตำรวจนะฮะถ้าไม่จ่ายนี่อยู่ไม่ได้เลยมันหลายๆที่ที่โดนจับต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้จ่ายให้ตำรวจก็เป็นได้เหมือนกันนะส่วนในส่วนของรายย่อยกระจุ่มกระจิ๋มนะฮะ5พาว2พาวที่น้องร่อนบอกอันนี้ก็ตามสภาพนะฮะถ้าจะเล่นก็เล่นให้พอดีเลยกันนะพูดตามตรงเนาะมันเป็นการพนันนะฮะเดี๋ยวมันจะเสียตัวอย่าเสียใจเดี๋ยวมันจะหมดตัวต้องรู้จักการใช้เงินให้ถูกต้องด้วยนะครับของพวกนี้มันเป็นความโลภมันเป็นความต้องการอย่างเว็บพนันออนไลน์หลายๆเว็บที่ปั่นสล็อตนะคุณฟังฮะมันจะมีวง

อบของมันนะฮะวงรอบหมายถึงว่าเขาทำโปรแกรมมาแล้วสมมติว่าการปั่นสล็อตหรือการเล่นพนันต่างๆเนี่ยสมมติว่าเดือนนี้สัปดาห์นี้เขาจะต้องมีผู้โชคดี1คนหรือว่ากี่คนเนี่ยเขาระบุเลยแล้วมันจะกลับมาเป็นวงรอบอีกรอบนึงคือคุณเล่นไปเถอะยังไงก็ไม่ได้นะปั่นสล็อตต่างๆนะฮะแต่ว่ามันจะมีวงรอบของมันถ้ามันวนกลับมาถ้าเราไปตรงใส่ผู้โชคดีที่เขาเลือกก็คือได้เขาจะกำหนดเลยว่าเดือนนี้อาทิตย์นี้เขาต้องการให้คนชนะกี่คนเพราะว่าเขาคำนวณต้นทุนมาแล้วว่าเขาจ่ายได้ไม่เกินเท่าไหร่ถ้าสมมติเขาจ่ายเกินพิกัดเท่าไหร่มันก็จะขาดทุนไงเขาจะไม่ปล่อยให้เล่นหรือว่าปั่นจนกระทั่งมันชนะมันถูกกันเยอะอะไรเกินไปมันมีวิธีของเขาถ้าใครที่อยู่ในวงการจะรู้เดี๋ยวจะเป็นไม่ได้อยู่วงการพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ต้องถามมหาเจมไม่รู้ดีอยู่ในวงการสล็อตวงการของเรื่องราวมืดๆด้านมืดสายดาร์กมาตลอดเลยนะฮะตามมหาเจมนะฮะมหาเจมทุกวันนี้มันยังวัวโหยหาเรื่องราววัดวาอารามอยู่นะทั้งที่เกิดมามีแต่อบายมุขนะฮะทุกวันนี้เกาะเมียกินอยู่นะฮะเอาทักทายท่านหนุ่มด้วยนะโอ้ยพูดถึงอบายมุขท่านหนุ่มก็มาทันทีเลยนะฮะเหมือนรู้จังหวะเลยนะฮะท่านหนุ่มครับท่านหนุ่มเคยเล่นอบายมุขไหมฮะเคยเล่นไหมจ๊ะส่วนเรื่องของอะไรนะทนายตั้มนี่เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยตอนนี้นะฮะพี่บอยส่งภาพมาตอนนี้ที่พัทลุงตอนนี้กำลังเดินทางอยู่ครับงานพรุ่งนี้ครับดีเจพรุ่งนี้เขาจะมีงานที่เขาเจียกนะฮะเป็นคอนเสิร์ตตอนนี้เขากำลังติดตั้งทางเข้าเวทีเครื่องเสียงต่างๆนะฮะเครื่องไฟต่างๆมากมายเลยใครอยู่แถวเขาเจียกนะครับที่พัทลุงก็อย่าลืมไปเที่ยวด้วยนี่พี่เขาส่งภาพบรรยากาศไม่ดูก็เลยขับรถไปวนมาให้ดูตอนนี้ก็คึกคักกันแล้วข้างหน้ามีเวทีขนาดใหญ่มีรถเครื่องเสียงมาจอดรอแล้วนะฮะแล้ววันพรุ่งนี้พี่บอยจะไปเที่ยวไหมหรือว่าอยู่ที่บ้านฟังเสียงเอา ได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมเขาเจียกนะฮะคนน่าจะเยอะนะฮะมีก็เรียกว่านักดนตรีนักร้องเบอร์ต้นๆของประเทศมากันเยอะเลยโจอี้ภูวศิษฐ์ก็มามีเครื่องดื่มอาหารการกินมากมายเลยทีเดียวนะครับมีลานเบียร์เครื่องดื่มต่างๆนะฮะตอนนี้ก็คึกคักกันเลยทีเดียวแวะซื้อลูกชิ้นนะฮะแวะซื้อลูกชิ้นสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะก็ใครอยู่ใกล้เขาเจียกก็ไปเที่ยวกันได้นะครับวงสวัสดีโดมภูโดมวิภูสิทธิ์นะครับไทยตรงวัสันต์17ก็มานะก่อนลาดื้อดื้อดื้อดื้อก็มาวงกางเกงลาบานูนบิ๊กแอสโจอี้ภูวศิษฐ์วงสำราญก็จะขึ้นกันเวทีตั้งแต่พรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆเลยก็แล้วกันนะครับเนาะไปครับพรุ่งนี้ทีมงานแล้วก็ครูจะไปเที่ยวกันหมดเลยเยี่ยมเลยพี่ส่งบรรยากาศมาด้วยแล้วกันนะกับงานพัทลุงร็อกแคมป์นะครับโชว์ไทม์นะฮะสำหรับงานนี้เลยใครอยู่ใกล้วันที่ก็แวะไปเที่ยวได้เลยพี่เพชรส่งภาพมาทักทายกำลังเดินทางกันอยู่ช่วงนี้นะครับชิงช้าสวรรค์นะฮะโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมแชมป์ชิงช้าสวรรค์ทำไมเขาจะจัดที่ไหนฟันคาเฟ่เชียงใหม่ล่ะฮะอ๋อคำว่าเล่นที่เชียงใหม่เหรอนะฮะเดี๋ยวนี้นักร้องนักเรียนชิงช้าสวรรค์เริ่มรับงานกันแล้วนะฮะก็ดีฮะจะได้มีรายได้กันนะครับนะลุงแป๊ะส่งภาพน้องหมามา1ตัวกำลังนอนอยู่ในกล่องอยู่นะฮะทีนี้ของพี่เบิร์ดครับ

คยฟังไหมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าขออุ้มหน่อยครับเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตนะครับเพลงเก่าๆยุค90เลยนะฮะที่ฝากมานะฮะขออุ้มหน่อยนะฮะลูกสาวไผ่ผู้ใดน้อนะฮะแหมพี่โอ้บอกว่าฟังเพลงนี้เก่ามากๆเลยฟังคำร้องก็รู้ใช่เพลงเก่าจะประมาณนี้แหละส่งสายตายกันปิ้งปิ้งปิ้งว่ะน่าจะประมาณ2530ประมาณต้นๆเนี่ยนะครับว่าตอนเด็กดีเจเคยฟังเป็นเทปที่บ้านเนี่ยเคยเปิดก็บอกดีเจว่าเพลงนี้แปลกดีลูกใครน้อนะฮะนะครับ4:35ช่วงนี้นะฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวมีข่าวมาไล่ฟังต่อนะฮะก็บอกว่าส่งบรรยากาศไปให้จะเปิดดูได้ไหมนะส่งบรรยากาศมาให้เคยเปิดดูหรือเปล่าแหมเล่นมุกนี้เหรอก้อยฮะก้อยลาดพร้าวนะช่วงนี้ฝนไม่ตกใช่ไหมก้อยฮะบ้านไม่ปลิวใช่ไหมหลังคาไม่ปลิวใช่ไหมปกติช่วงเย็นช่วงค่ำมันฝนจะตกตลอดนะชื่อเพลงว่าเพราะเธอเป็นคนดีครับของวง Baby Boo นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังลูกทุ่ง2เพลงมา

มื่อคืนที่ผ่านมาวันนี้พูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะเห็นที่เราได้เกริ่นกันไปเนาะนะครับก็มีการเขาเรียกว่าเริ่มต้นกันไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้แจกใบแดงกันเยอะมากๆเลยใช่ไหมตั้งแต่คู่เมื่อคืนนะคู่เปิดสนามนะครับเนาะคุณฟังรู้ไหมว่าฟุตบอลโลกนะเขาเริ่มต้นกันตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรนะฮะโอ้โหต้องบอกว่ายาวนานมากเลยนะฮะตามข้อมูลที่เขาได้มีการเขียนไว้นะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกนะครับจะถูกจัดขึ้นทุกๆ4ปีนะครับโดยครั้งแรกนะที่เขาจัดก็คือปี1930แล้วก็ถามว่า1930นี่พ.ศ.อะไรใช่ไหมอาจจะนึกไม่ออกนะฮะ1930คือปีพ.ศ.2473นะโอ้โหนานมากนะฮะปีคนเกิดปี2473นี่คือตัวนี้ตุยหมดแล้วนะไม่มีใครเหลือแล้วนะฮะส่วนมากคนที่ยังมีอายุอยู่ก็น่าจะประมาณ2490กว่าๆนะหรือว่า80ปลาย90นะที่ยังมีชีวิตอยู่รุ่นปู่รุ่นย่าเรานะฮะ2499อันธพาลคลองเมืองอย่างเนาะเออยุคนั้นนะฮะแต่นี่คือ2473ทีเดียวนะครับคริสต์ศักราช1930นะครับคุณผู้ฟังนะฮะการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับในยุคปัจจุบันประกอบด้วยหลายทีมนะฮะซึ่งการแข่งขันก็จะมีการแบ่งแต่รอบปีในปีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกติกาต่างๆมากมายเรียกเป็นการซอยย่อยเขาเรียกว่าการแข่งขันลงรายละเอียดมากๆเลยทีเดียวนะฮะส่วนในส่วนของถ้วยฟุตบอลโลกนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้นักเตะหลายๆคนเนี่ยพิสูจน์ฝีมือเขาบอกว่าถ้วยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าทำมาจากในส่วนของทองแท้นะครับ18กะรัตนะฮะในข้อมูลเขาบอกว่าสูง36เซนติเมตรนะครับน้ำหนักเกือบ5กิโลทีเดียวเนี่ยถ้วยตัวนี้นะที่กลมๆนี่นะกลมๆแท่งๆนี่นะครับออกแบบโดยประติมากรรมชาวอิตาเลียนครับเนี่ยอิตาลีเขาเป็นคนออกแบบเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านของออกแบบนะฮะโดยเขาบอกว่ามีความมีพลังนะบ่งบอกถึงชัยชนะนะถ้วยเวิลด์คัพตัวนี้นะครับเนาะโอ้โหก็เดี๋ยวดูว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรนะ

ใครจะได้แชมป์ในปีนี้ไปนะฮะรอติดตามกันละกันสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับนะจัดที่อุรุกวัยแล้วอุรุกวัยเป็นแชมป์โลกสมัยแรกสมัยที่สองก็อุรุกวัยเหมือนกันอันนี้พี่โอให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะอ๋อเหรอฮะจัดที่อุรุกวัยนะฮะพี่แชมป์ส่งใบกาดมาบอกว่าดีใจครับฝนตกหนักมากเลยที่อยุธยาครับไหนก็ดูภาพหน่อยสิตกเยอะแค่ไหนโอ้โหมืดเลยนะฮะพี่แชมป์กำลังขับรถอยู่นะฮะอ่ะตรงไหนบ้างฝนตกบอกกล่าวกันด้วยก็แล้วกันนะครับนะพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาชอบครับเพลงที่อะไรอ่ะชอบครับเพลงนี้ใครขอให้เลยว่าอ๋อเพลงเมื่อกี้นะเพลงที่เปิดไปใช่ไหมฮะถูกใจใช่ไหมครับนะอ่ะโอเคก็ว่าที่ลาดพร้าวแดดสุดๆเลยไม่เห็นมีฝนตกเลยโอ้อ่ะมาเดี๋ยวช่วงนี้ขอเพลงลูกทุ่งสักสองเพลงได้ไหมมีคนฟังจองเพลงมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเรื่องของบอลโลกสุดแล้วคุณฟังสรุปคุณฟังไอ้อันนี้ไหมสมัครไหมซื้อไอ้แอปโมโนแม็กไหมหรือยังไงถามหน่อยแล้วช่องทางธรรมชาติมันดูกันได้ไหมมันมีลิงก์ให้ดูกันได้ไหมดิจิไม่ได้ลองนะแต่ว่าดิจิดูของช่องจีนนะครับใครที่ไม่มีช่องทางธรรมชาติดูหรือดูไม่สะดวกนะฮะก็ลองหามันมีวิธีอยู่นะกล่องคือไอ้กล่องทีวีตัวนี้ถ้าสมมติว่าใครที่คือมันเปิด BP Radio ได้เฉยๆที่จะโฆษณานี่นะคือมันมี BP Radio ด้วยนะครับคือมันเป็นเหมือนกับกล่องดูทีวี3579ช่องทีวีนี่แหละแต่มันมีช่องจีนอยู่ในนั้นด้วยช่องจีนช่องต่างประเทศคือเราสามารถดูบอลโลกได้ก็คือต่อ Wi-Fi ให้เข้ากับมันแล้วมันก็ดูได้เลยพูดแค่นี้เองนะฮะเผื่อใครที่อยากจะได้มาของที่จะใช้ณปัจจุบันนี้เป็นของยี่ห้อไทยแซดนะฮะถ้าอยากจะได้ลองก็ลองเสิร์ชหาหรือไปถามที่ร้านจานดาวเทียมใกล้บ้านคุณดูยี่ห้อไทยแซดนะถามเขาว่ามีกล่องดูทีวีดาวเทียมอินเทอร์เน็ตไหมของยี่ห้อไทยแซดเนี้ยก็ดีนะฮะลองถามเขาซื้อเขาดูนะครับมันนอกจากมันจะดูทีวีช่องปกติได้แล้วฟัง BP Radio ฟังวิทยุช่องต่างๆได้ด้วยนะครับภาพเป็น HD แล้วก็มีช่องบอลโลกของจีนด้วย CCTV แต่เป็นของจีนนะสำคัญคือซื้อครั้งเดียวจบนะฮะแล้วคือไม่ต้องมาจ่ายอะไรตรงเดือนแล้วเราก็ใช้ยาวไปเลยเอาไว้ดูทีวีต่างๆได้นะนะครับอ่ะว่ากันไปนะฮะแต่บางคนก็บอกว่าไม่สะดวกดีเจดูผ่านมือถือถ้ามือถือก็ต้องหาลิงก์ธรรมชาตินะครับหรือว่าก็สมัครของแท้เข้าไป 6,000 กว่าบางคนดูซื้อมาเพื่อดูพรีเมียร์ลีกโดยตรงเลยนะฮะอย่างพี่เลิฟนี่หรือว่าในส่วนของพี่โอนี่สมัครเพื่อดูพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะว่าของโมโนแม็กเขาก็ถือว่าได้อยู่คุ้มค่าอยู่นะฮะลงทุนหน่อยนอนพี่เสื้อก็เพลงนี้จากหนุ่มมิเตอร์นะครับจะมีเพลงของเบียร์พร้อมพงด้วยที่ขอมาจากแง่ทรายความสุขส่วนบุคคลนะครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่านอนผีเสื้อนะครับเพลงจากพี่หนุ่มพีเตอร์ด้วยนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับมีรายงานข่าวว่าถนนมีถนนสาย7นะครับมอเตอร์เวย์สาย7นะฮะมุ่งหน้าพัทยาเจอตะปูเรือใบเกลื่อนถนนทีเดียวคุณผู้ฟังรถหลายคันนะฮะจอดเลยเพราะว่ายางรั่วนะฮะคุณผู้ฟังเป็นร้อยคันโอ้นะฮะมี Facebook แฟนเพจนะครับอุบัติเหตุข่าวสารหนองไม้แดงชลบุรีมีรายงานอุบัติเหตุมีรถยนต์ถูกตะปูทิ่มใส่ยางบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7กิโลเมตร40มุ่งหน้าพัทยาชลบุรีนะครับโดยระบุว่ามีรถเสียหายเป็นเกือบร้อยคันทีเดียวจอดอยู่ Facebook ได้เตือนผู้ใช้รถนะฮะให้เดินทางในถ้าใครจะผ่านเส้นนี้ให้เลี่ยงเส้นทางเนื่องจากมีตะปูเกลียวเกลื่อนถนนเต็มไปหมดเลยและมียางรถรั่วจอดริมถนนเยอะมากเลยนะฮะเบื้องต้นมีรายงานว่ารถที่ได้รับความเสียหายจากยางรั่วแล้วที่บอกไปเป็นร้อยคันต้องจอดเปลี่ยนยางแล้วก็รอความช่วยเหลืออยู่ริมทางเป็นจำนวนมากทีเดียวคุณผู้ฟังฮะโอ้โหใครกันนะในภาพที่มีการแชร์คือไอ้ตะปูตรงนี้นะฮะตะปูจริงๆนะเจาะเข้าไปในยางเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่อันเดียวนะเจาะเต็มเลยทีเดียวนะฮะโอ้นะใครมันทำนะเนี่ยนะฮะไหนใครเคยผ่านเส้นนี้ไหมมอเตอร์เวย์สาย7นะฮะต้องระมัดระวังด้วยกันละกันนะฮะแล้วคุณฟังคิดดูว่ายางเส้นมันเท่าไหร่ที่ถูกนะรถยนต์นะฮะต้องมีคนแกล้งหรืออย่างไรไม่แน่ใจนะฮะนะครับอ่ะมีหนึ่งเพลงจากไอ้เบียร์พร้อมพงนะครับแง่ซาอยากฟังเมื่อกี้ก่อนเลิกงานความสุขส่วนบุคคลนะครับเป็นเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งอินดี้เพื่อชีวิตนิดหน่อยใกล้จะ5โมงเย็นกันแล้ว

ล้วครับ1เพลงนี้เลยนะครับที่ขอไว้นะครับชื่อเพลงว่าความสุขส่วนบุคคลนะครับ2เพลงในสไตล์ลูกทุ่งอีสานนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลา5โมงเย็นกันแล้วนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆกันละกันนะครับเนาะแต่เมื่อกี้ที่ดีเจเล่าข่าวให้ฟังว่าที่ในส่วนของอะไรนะที่เมื่อกี้ที่เป็นข่าวที่เขาบอกว่าเจอตะปูนะฮะตอนนี้ในออนไลน์ก็มีการแชร์กันนะครับที่ชลบุรีนะฮะหนองไม้แดงก็มีรถจอดกันเยอะมากคุณฟังไม่รู้เหมือนกันว่าตะปูหรือว่าไอ้น็อตมันมาจากไหนมันหลุดมาจากรถคันอื่นแล้วมันถุงมันตกมันลงมาเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะตกเกลื่อนพื้นทีเดียวแต่ตอนนี้เจ้าที่กำลังเคลียร์กันอยู่นะฮะนะครับขับรถไปไหนก็ระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับช่วงหน้าฝนนะฮะช่วงหน้าฝนนิดหนึ่งขับรถไวไม่ได้เลยนะฮะลงข้างทางแน่นอนนะครับมาด้วยความไวสูงนะครับเนาะสองก็คือพวกอะไรนะเรียกว่าสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างเช่นพวกเนี้ยตะปูเอ้ยนะฮะฝนฟ้าอากาศเอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างช่วงหน้าฝนนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับในขณะที่วันนี้กรมอุตุยังมีการระบุอยู่นะครับว่าฝนยังเยอะอยู่ครับที่ 70% ของพื้นที่นะนะครับ 70% นะครับนะวันนี้ตำรวจไซเบอร์ขยายผลคดีนะครับหมิงเฉินซันนะฮะเขาบอกว่าซุกปืนซุกคลังแสงพบเชื่อมโยงแก๊งสแกมเมอร์กว่า400คดีทีเดียวมูลค่าความเสียหายกว่า800กว่าล้านบาทนะยึดทรัพย์บ้านหรู583ล้านบาททีเดียวนะครับนะ

จำได้ใช่ไหมมิงเฉินซันครั้งนั้นที่เขาขับรถแล้วเจออุบัติเหตุนะฮะที่ฝนตกนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าในรถเนี่ยเจ้าที่ตรวจไปเจออาวุธปืนมากมายก็เลยบุกไปคนที่บ้านเขาไปเจอคลังแสงและมีความเชื่อมโยงกับเขมรแล้วปรากฏว่าไปๆมาๆเนี่ยมิงเฉินซันนี่ก็มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแก๊งระดับรองหัวหน้านะไม่ยังไม่ใช่หัวหน้านะเป็นระดับรองหัวหน้าเลยมีการรับผลประโยชน์ระดับบนระดับสูงเลยทีเดียวนะอันนี้ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะหมายถึงว่าระดับบนเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้ไปสำนักงานตรวจแห่งชาติจะเข้าตรวจนะฮะละเอียดอีกทีนะฮะเพื่อที่จะตามหาต้นตอใหญ่นะครับว่ามาจากไหนจากจีนหรืออย่างไรแบบไหนนะครับเนาะโอ้อันนี้เขาเรียกว่าซวยจริงๆนะซวยจริงๆนะฮะระดับหัวหน้าโดนเลยนะฮะนะครับอ่ะก็ว่ากันไปก็ละกันนะครับนะที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับมีอุบัติเหตุนะครับไม่ใช่อุบัติเหตุสิมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะฮะนักเรียนหญิงวัยม.6นะฮะเสียชีวิตนะครับโดนมีดแทงคุณฟังน่ากลัวมากเลยนะฮะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสว่างอารมณ์นะครับตำบลบ่อยางนะครับก็บอกว่าพ่อเนี่ยไปส่งลูกไปโรงเรียนก่อนนะครับอยู่ม.6นะเป็นนักเรียนสาวหน้าตาดีด้วยคุณฟังฮะไปโรงเรียนขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับแล้วปรากฏว่าอยู่ดีก็มีชายคนหนึ่งนะครับเข้ามาประกบนะฮะคาดการว่าน่าจะหวังข่มขืนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ปรากฏมีการต่อสู้กันก็เลยโดนมีดแทงเข้าไปโอ้แล้วก็เสียชีวิตเลยนะฮะพ่อเนี่ยเสียใจมากเลยนะฮะเป็นลูกสาวนะครับเขาพบเลือดตกอยู่แล้วเขาพยายามส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันเด็กหญิงคนนี้อายุ17ปีอยู่ม.6แล้วโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่นะครับพ่อบอกว่าเสียใจมากตกใจมากเลยนะเพราะว่าทุกทีจะไปส่งลูกไปโรงเรียนตลอดเลยนะระยะห่างออกไปละสายตาแค่500เมตรได้ยินเสียง

ีดนะตกใจรีบไปดูปรากฏว่าเรียบร้อยเลยฮะโดนมีดแทงนะครับแต่ว่าเห็นคนร้ายเป็นผู้ชายนะใส่ชุดลูกเสือวิ่งหนีขับรถหายไปตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่ว่าเป็นอะไรเขาคิดว่าน่าจะหวังทิ้งทรัพย์หรือว่าข่มขืนนั่นแหละนะฮะโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะฮะต้องระมัดระวังใครมีลูกสาวมีเด็กอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องระมัดระวังนะฮะมากๆเลยนะครับหมิงเฉินซันมีทนายหรือยังครับมีทนายตั้มนะพี่ขอเพลงครูไพบูลย์ได้ไหมครับดีเจวินเห็นครูไพบูลย์แล้วอยากกินลูกชิ้นเลยนะฮะอุ้ยดีเจบูลลี่อ่ะ

แล้วครับตอนนี้จะเข้า5โมงกันแล้วนะตอนนี้หมดคิวเพลงแล้วเนาะพี่เนิร์นเพลงพี่เนิร์นไม่ต้องเปิดแล้วมันแหวกแนวเกินเข้าจำอ่ะชาวบ้านเขาไม่ฟังกันมันเป็นเพลงแหวกแนวเกินไปเอาเพลงสตริงธรรมดานี่ก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวมันแหวกแนวแหวกอารมณ์กันไปนะฮะลูกชิ้นยืนกินเหรอครับลูกชิ้นยืนกินนะครับลิซ่าแบล็คพิงค์นะฮะครูปรีชาปัดภัยบูลลี่เขานะครูปรีชานะฮะใครเล่าข่าวอะไรอีกฮะหมดหรือยังวันนี้ฮะก็ต้องย้ำคุณผู้ฟังนะครับว่าในวันนี้นะครับตั้งแต่นี้ไปรัฐบาลเขาไม่ได้ห้ามนะครับงานรื่นเริงงานหมอลำงานเวทีลำวงต่างๆสามารถจัดได้อย่างปกตินะครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มงานก็ต้องมีการเหมือนกับเหมือนกับทำพิธีถวายความอาลัยนะสักนิดหนึ่งต้นในช่วงเวลาของต้นงานนะครับรัฐบาลไม่ได้มีการห้ามให้หยุดมหรสพงานรื่นเริงบันเทิงต่างๆหลังจากนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมามีข่าวออกมานะครับเนาะสำหรับส่วนของการสวรรคตนะครับของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งมีอาการประชวนหรือว่าป่วยมานานโอ้โหน่าจะประมาณเกือบ3ปีแล้วเนาะที่เป็นข่าวในตอนนั้นนะครับเป็น3ปีแล้วล่ะฮะตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับโรคนี่ไม่แน่ใจนะฮะว่ายังไงมีไม่รู้ว่าเขาแถลงการออกมาหรือยังหรืออย่างไรนะฮะเหมือนกับถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็เหมือนกับนอนแน่นิ่งไปเลยประมาณนี้นะฮะองโสมสวรีคุณแม่นะครับของเจ้าพาพัชรกิติยาภาก็เป็นอาการเดียวกันนะฮะก็น่าจะเป็นกรรมพันธุ์ด้วยแหละพูดตามตรงเนาะภาษาชาวบ้านนะฮะทุกบ้าน

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าบังเอิญโลกกลมพรหมลิขิตนะครับเพลงจากโปเตโต้นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับ5โมงเย็น5นาทีช่วงนี้นะครับอีกสัก 2-3 เพลงเนาะพี่วดีพี่วดีเพลงพี่นะหาไม่เจอ1ดวงใจในเพลงใครซินดี้ฟูหรอไปดูดีๆมันมีชื่อเพลงมันไม่มีเสิร์ชใน YouTube ยังไม่มีเลยเจริญลำใหญ่จริงๆนะฮะมันจะมีคนฟังที่จำชื่อเพลงไม่ค่อยได้แล้วก็ไปโดนพวกโซเชียลปั่นนะฮะที่เคยเล่าให้ฟังไงฮะที่ดีเจเถียงคนฟังฮะดีเจขอเพลงหน่อยไม่ต้องรักเท่าฟ้าขอเพลงไม่ต้องรักเท่าฟ้าหน่อยเพลงอะไรไม่ต้องรักเท่าฟ้าเพลงเนี้ยที่ผู้หญิงร้องอ่ะอ๋อเพลงขอให้เหมือนเดิมของบูโดการไม่ใช่เพลงขอให้เหมือนเดิมของบูโดการเพลงไม่ต้องรักเท่าฟ้ามันร้องไม่ต้องรักเท่าฟ้าเริ่มต้นไหนขอส่งมาหน่อยสินะส่งลิงก์มาใน TikTok นะเพลงไม่ต้องรักเท่าฟ้าศิลปินหญิงศิลปินหญิงรวมเพียงดีเจวินว่าไม่ใช่เพลงขอให้เหมือนเดิมนะฮะวูดดี้พลังกูนี่น่าจะคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะน่าจะไปดูในพวก YouTube มา TikTok มาไม่มีเพลงนั้นน่ะ5โมงเย็น6นาทีนะครับเดินทางกลับบ้านกันเย็นนี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะครับนะพี่อิงส่งอะไรมาพี่อิงพี่เจ้าไม้ไผ่บันเทิง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจงเรียกเธอว่านางพญานะครับสำหรับเพลงของซิลิฟูนะครับเนาะสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วนะครับช่วงนี้วันนี้วันศุกร์หันศาวันนี้จะไปไหนไหมฮะหลายคนจะไปเที่ยวไหนไหมจะไปนั่งชิลจะไปดื่มจะไปชิลไหนไหมเอ่ยวันนี้เป็นช่วงของใกล้ๆกลางเดือนใกล้กลางเดือนก็คงจะยังพอมีตังอยู่มั้ง ก่อนหวยจะออกนะครับในอีกไม่กี่วันนี้นะครับอีกสักเพลงสองเพลงเนาะเดี๋ยวเข้ามาช่วงท้ายกันวันนี้เปิดเพลงเล่าข่าวกันไปหลายเรื่องราวทีเดียวนะที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเมื่อกี้มีอยากฟังพี่ดังพันกรแหละฮะแม่นายดังดังพันกรบุญญาจินดานะครับพี่โอส่งภาพมาตอนนี้อยู่ที่แถวๆศูนย์การค้าไอคอนสยามนะครับวันนี้เขามีงานอะไรพี่มีน้องหมาตัวโตเบิ่มเทิมทีเดียวนะฮะหมากำลังนอนอยู่เป็นตุ๊กตานะที่เขาทำเป็นออกมาเป็นมาสคอตนะฮะไอคอนสยามนะฮะ

แล้วครับนี่คือเพลงอย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามืออีกเลยนะครับตอนนี้พี่โอ้กำลังเดินผ่านศูนย์บริการ True นะฮะที่ห้างไอคอนสยามนะครับก็มีเขาเรียกว่ามีการจัดโต๊ะเขาเรียกว่าไงโต๊ะถวายพระพรนะฮะด้วยนะครับส่งเพลงมาเล่นกันช่วงนี้แล้วกันนะฮะอยู่ตรงไหนก็ส่งบริการมาได้นะครับในช่วงเวลาของการเดินทางนี่ True Detect ทำไมจะไปออกโทรศัพท์มือถือใหม่แล้วฮะพี่โอ้ตอนพี่โอ้ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นไหนอะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้นะโหระบบ AI มันทำงานดีมากเนาะนะครับพี่เล้วบอกว่ามีครั้งหนึ่งตามมหาเจมันซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่พี่โอ้ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่นะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ถูกหวยมาปั่นสล็อตได้ตังมาได้มันหลายหมื่นเลยนะซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่มาดีกว่า iPhone อีกนะฮะพี่เล้ววันไหนเขาดูหน่อยสิเนี่ยถ่ายเห็นดวงจันทร์เลยไหมดวงจันทร์ชัดมากเลยนะตามมหาเจมันเอามาอวดพี่เล้วนะฮะเธอก็บอกว่ามหาเจมรู้ไหมเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือมี AI มันปรับภาพให้ชัดได้อัตโนมัติมันเอาภาพในออนไลน์มาทำเองไม่ใช่ภาพดวงจันทร์จริงหรอกมาเจมันเริ่มรู้ตัวว่าจริงเว้ยเนาะว่าจริงนะมันอาจจะเอาภาพในออนไลน์มาใส่แทนก็ได้นะเดี๋ยวนี้ภาพถ่ายที่เราถ่ายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายต้นไม้ถ่ายดวงจันทร์ถ่ายต่างๆนะครับกล้องมันจะปรับให้ชัดโดยอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี AI นะมันไม่ใช่ภาพจริงนะมันนำผสมกันนะบางวันดีภาพมันเบี้ยวก็มีนะถ่ายหมาเนี่ยหน้าเป็นหมาอีกตัวหนึ่งก็มีเพราะมันไปเอาภาพในออนไลน์มาผสมผสานกันนะฮะก็เลยกลายเป็นภาพ AI V40 พี่โอใช้ Vivo เหรอฮะ Vivo V40 นะฮะครับว่ากันไปเห็นเดินผ่านศูนย์บริการ True Detect ไงนะครับนะอยากได้มือถือใหม่ก็อย่าลืมไปหากันได้กันละกันศูนย์บริการ True Detect นะครับมีให้เลือกกันหลากหลายทีเดียวนะครับได้เวลาออกมือถือใหม่แล้วเข้าสู่กลางปีแล้วไงโทรศัพท์มือถือใหม่นะฮะแล้วก็แพ็กเกจโปรโมชั่นดีๆนะฮะเดี๋ยวนี้นะจะบอกคุณฟังนะครับว่าโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยสำคัญโดยเฉพาะใครที่ชอบดูบอลดูโซเชียลต่างๆอย่างคนดูบอลเนี่ยนอกจากจะต้องสมัครแพ็กเกจดูบอลแล้วนะฮะถ้าไม่ดูตามช่องทางธรรมชาติต้องมีเน็ตที่ดีๆและเสถียรด้วยอย่างใครสมัครโมโนแม็กอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องมีเน็ตเอาไว้ใช้ด้วยถ้าเน็ตหมดก็หมุนนะฮะเพราะฉะนั้นลองหาโปรโมชั่นดีๆเอามาใช้ก็แล้วกันนะจะได้เขาเรียกว่าเต็มที่เต็มประสิทธิภาพกับการใช้งานนะครับฝากด้วยพี่ดวงบอกว่าเคยเจอไม่ตรงปกใช้ AI เยอะใช่ครับใช่คนด้วยหลายๆคนเนี่ยไม่ตรงปกเลยนะฮะนัดเจอหนีกลับบ้านเลยก็มีแม่พี่ดวงนี่ก็ใช้ย่อยนะเรานะนัดเจอคนเยอะนะเนี่ยนะฮะ 90% พี่ดวงก็ใช้นะเรานะฮะไม่ว่าคนอื่นนะฮะภาพพี่ภาพโปรไฟล์พี่ก็ AI นะคนอะไรหน้าเรียวขนาดนี้หน้าแหลมมากเลยนะไปทำคางไปเหล่าคางหมดแล้วพี่ดวงฮะหน้าดูแหลมเรียวมากเลยนะฮะตรงคางมีความเป็น V shape นะฮะ AI กล้องมันปรับให้อันนี้ AI กล้องพี่มันทำงานออโต้ทำงานออโต้แต่ว่ามันทำให้หน้าเรามันแหลมลงนะฮะ

พี่รู้ว่าผมไม่ได้แต่งเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ากล้องมันแต่งให้เรียบร้อยพี่กล้องอัตโนมัติมือถือเราเนี่ยมันแต่งให้อัตโนมัตินะฮะนะครับไม่ต้องอะไรมากพี่ดวงพี่ดวงลองถ่ายภาพจากกล้อง iPhone กับกล้องของโทรศัพท์ตัวเองสิ Oppo Vivo เนี่ยโหคนละเรื่องกันเลย Oppo Vivo เนี่ยภาพหน้าตาดีมากยิ่งถ้าเปิดไลฟ์สดใน TikTok นั้นหน้ายังกับพระเอกหน้ายังกับนางเอกนะฮะแต่ถ้าไปดูกล้อง iPhone ป๊าโทโทหน้านะฮะมีทั้งสิวทั้งหลุมนะครับหน้าบานอย่างกับจานดาวเทียมนะฮะคือ iPhone นี่มันจะไม่ค่อยปรับอะไรแต่ถ้าเป็นพวก Android เนี่ยเขาจะปรับให้มันดูดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับเนาะพี่ดงว่าวันก่อนเจอคนแก่แต่รูปสาวกล้องมันหลอกลวงตัวจริงจะมีมิติกว่าใช่ไหมตัวจริงจะมีมิจิอ๋อมิติไม่ใช่มิจิใช่ไหมมิตินะฮะไอโฟนนี่มันจะออกแนวแกล้งหน่อยแนวปลอมแนวแกล้งนะครับพี่โอว่าแล้วทำไมดารินดาดูขายาวดูขาวจริงเลยใช่นางใช้ AI ในการปรับผ้าพี่วันนี้ไม่เห็นดารินดามาเลยอ่ะอีกสักเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการมัวแต่แกงชาวบ้านชาวช่องเขานะครับพี่โอว่าดีเจครับตัวนี้น้องฝนกำลังมาอีกรอบแล้วครับพี่ดีเจตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานนครปฐมนะฮะท้องฟ้ากำลังมืดข้างบนมีเมฆลอยต่ำๆอยู่นะฮะเมฆก้อนนี้สันนิษฐานว่าห่างจากพื้นประมาณ 1.9 กิโลเมตร 1,900 เมตรนะครับจากพื้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเมฆชั้นต่ำนะฮะเมฆพวกนี้จะทำให้เกิดฟ้าฝนนะครับอย่างไรแล้วก็ไปไหนมาไหนก็เช็คอากาศด้วยนะครับเมื่อเขามาฉันจะไปครับไดโดฟินนะฮะ

ดาห์นะครับเมื่อเขามาฉันจะไปนะครับเพลงนี้เลยนะฮะคุณธรรมครับเมื่อกี้ดีเจเล่าข่าวกันไปนะครับนะว่าเห็นข่าวเมื่อกี้จำได้ไหมพี่ดวงบอกว่าดีเจครับเปิด TikTok แล้วน่ากลัวกว่าเยอะเลยปลอมทั้งนั้นเลยนะฮะ TikTok นี่อย่าไปเชื่อนะหน้าปลอมมากๆเลยนะฮะสั้นเนียนสักขาวสักเรียวทีเดียวนะฮะไม่ถูกต้องไม่ตรงปกเลยนะฮะนะครับคุณธรรมครับเมื่อกี้ที่ดีเจเล่าข่าวไปจำได้ไหม

ที่เกี่ยวกับกรณีของผู้ที่เขาไปเจอศพผู้หญิงถูกฆ่าหันศพและยัดกระเป๋าอ่ะโหน่ากลัวมากพี่โอนะฮะตอนนี้ล่าสุดเขาเจอคนร้ายแล้วนะเออนะปรากฏว่าเป็นคนพม่าคุณฟังเอานะฮะเอาไปดูข่าวหน่อยละกันนะครับจากกรณีของเขาพบศพนะฮะหญิงสาวนะครับถูกฆ่ายัดกล่องพลาสติกหลอนมากเลยที่อพาร์ตเมนต์หอพักแห่งหนึ่งนะครับที่แขวงมักกะสันนะเขตราชเทวีกรุงเทพจากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตคือเอาชื่อนามสมมุตินางสาวเอนะฮะอายุ34ปีนะครับก็เป็นชาวเมียนมานั่นแหละนะครับเจ้าของห้องพักเลยนะฮะและนางเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ย่านคลองเตยนะครับบุคคลที่ต้องสงสัยนะครับก็คือแฟนเขาเองเป็นชาวพม่านะฮะซึ่งก็ทำงานเป็นกุ๊กอยู่ในร้านอาหารแห่งนั้นเหมือนกันย่านถนนเพชรเกษมจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยแฟนหนุ่มนะไปรับนางสาวคนนี้ที่ร้านอาหารย่านคลองเตยเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะครับจากนั้นนะฮะมีคนได้ยินเสียงมีคนทะเลาะ กันในห้องพักนะฮะมีพยานบอกว่าตอนทะเลาะ กันยังเห็นผู้หญิงนะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเงียบผิดปกติติดต่อไม่ได้เลยนะห้องพักก็เงียบแต่มีคนบอกว่าได้ยินเสียงเดินในห้องนะฮะทั้งที่นายคนนี้นะครับออกจากห้องไปนานแล้วมีการฆาตกรรมนานแล้วแต่ยินเสียงคนเดินนะฮะเนี่ยทีนี้ญาติติดต่อไม่ได้ก็เลยแจ้งเจ้าที่ให้เข้าไปที่ห้องอพาร์ตเมนต์ห้องพักดังกล่าวปรากฏว่าตกใจสิฮะไปเจอกล่องขนาดใหญ่นะข้างในบรรจุศพที่ถูกหั่นนะฮะตัดคอด้วยนะฮะก็บอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับนายคนนี้นะฮะแฟนผู้เสียชีวิตนั้นลากกระเป๋าใบใหญ่นะฮะออกจากที่เกิดเหตุในวันที่10มิถุนายนนะฮะลากออกมานะฮะขณะที่เจ้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการประสานตำรวจเข้าติดตามตัวปรากฏว่าล่าสุดนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลก็ออกมาออกอาการอนุมัติหมายจับนะฮะอายุ35ปีเป็นสัญชาติพม่าเมียนมานะครับชื่อว่านายอองเปนะครับซึ่งเป็นแฟนของหญิงสาวที่ตุยนั่นเองนะครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยตายโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายอำพรางศพนะครับหรือว่าอำพรางปิดบังซ่อนเร้นนะฮะเจ้าที่ก็รวบรวมพยานหลักฐานนะฮะอยู่ระหว่างการประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองติดตามกันจับกลุ่มเพราะว่าน่าจะหลบหนีอยู่นะฮะเพื่อรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครกำลังตามหาอยู่น่าจะหนีเหมือนเชียงใหม่เขาแล้วไงเชียงใหม่เขาแล้วก็ฆ่านะนางฆ่าก็ฆ่าตายในหอพักแหละนะครับแล้วก็หนีข้ามฝั่งไปพม่าเชียงใหม่มันใกล้ไงพม่านั้นหนีไวข้ามฝั่งไปแต่ก็จับได้นะได้เหมือนกันนะฮะน่ากลัวมากเลยนะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นปริศนาแล้วคนที่พักห้องข้างๆกันเนาะก็จะออกกันหมดนะฮะใช่ไหมคุณผู้ฟังถ้าสมมติมีคนฟังทราบข่าวว่ามีการฆาตกรรมในห้องข้างนั้นได้ยินเสียงเดินเนี้ยคุณฟังจะอยู่ไหมอยู่ไม่อยู่อ่ะพี่โออยู่ไหมครับพี่โอได้ยินเสียงเดินทุกคืนเลยนะตายมาได้สองสามวันแล้วได้ยินเสียงเดินอยู่เนี้ยก็ก็แก๊กแก๊กเนี่ยนะฮะเออตายแล้วทำไงเนี่ยอ่ะแสดงความเสียใจด้วยนะครับคือคนพม่าเมียนมาเนี่ยเขาทำอย่างกับบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรเพราะว่าเขามาอาศัยอยู่เฉยๆจะคิดจะฆ่าใครเหมือนฆ่าหมาฆ่าแมวครับเหมือนฆ่าหมาฆ่าแมวจะฆ่าใครก็ฆ่านะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาก็ทำเป็นปกติอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเออนะอ่ะก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับข่าวดังเลยนะฮะพี่ต้องบอกว่าแค่จะง้างมือตบผู้หญิงเนี่ยยังไม่กล้านะดีเจมันสยองนะฮะเกิดมาไม่เคยนะพี่ต้องบอกว่าดีเจครับผมไม่เคยทำร้ายนะผู้หญิงนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยพร้อมต่อยนะฮะแต่เคยทะเลาะ กันใช่ไหมถ้าทะเลาะ กันอาจจะเคยมีเนาะหลายๆคนหัวร้อนอาจจะมีทะเลาะมีตะโกนด่ากันมีอะไรปากเสียงกันอาจจะมีแต่ถ้าถึงขั้นตบตีนี่คิดว่าน่าจะแบบต้องเป็นคนที่หัวร้อนจริงๆอะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่กรุงเทพนะฮะนะพี่โอนะหลอนนะก็บอกว่าได้เสียชีวิตตั้งแต่ได้สองสามวันแต่มีคนเดินในห้องก็แก๊กตลอดเวลาเลยนะฮะยังไงก่อนเรื่องนี้นะฮะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตามเขากลับมารักเธอครับเพลงจากวงนานาไม่ได้ฟังกันนานทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับนะวงสุขุมวิทซอย3นานาพี่นานาสุขุมวิทซอย3นะฮะเดินเข้าไปซอยศูนย์วิจัยทำไมเนื้อเพลงมันชอบมีสถานที่เนาะจะไม่ไปพันทิพย์เลยนะว่ากันไปนะฮะพี่ตุ้งวันดีจ้ะครับถึงผมจะมีแฟนผู้หญิงเยอะนะฮะแต่ผมไม่เคยด่ากรูมึงกับใครนะด่าก็ไม่มีตบแต่จูบอย่างเดียวแหมนะฮะตบจูบตบจูบนะฮะพี่หัวฟูเด็กนครก็บอกว่าตบและจูบนะครับดีเจตบจูบอย่างเดียวนะฮะพี่ดวงบอกว่ารถติดเลยฮะเลยพิมพ์ได้มีเวลาพิมพ์สักหน่อยนะท้องฟ้าครึมใช่ไหมฮะพรุ่งนี้นะพี่ดวงนะพรุ่งนี้เนี่ยจะมีฝนตกเยอะเลยนะฮะพี่ดวงอยู่โซนไหนตอนนี้อยู่แถวไหนครับส่งบรรยากาศมาท้องฟ้าครึมเลยทีเดียวนะครับทั่วประเทศไทยวันพรุ่งนี้นะครับที่ภาคเหนือเนี่ยฝนเยอะเลย 70% เลยนะครับโอ้ตายแล้ว 70% ทำไงเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ 60% นะครับภาคกลาง 60% นะครับทุกจังหวัดเลยอุทัยสระบุรีสุพรรณอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนะฮะภาคตะวันออก 60% นะฮะปราจีนชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60% ฝั่งตะวันตก 40% สุดแล้วทุกจังหวัดตกหมดเลยกรุงเทพมหานคร 60% ครับเตรียมตัวรับมือฝนฟ้าอากาศด้วยกันละกันครับนะพี่ดงบอกว่าตอนนี้รถติดมากอยู่ที่ฝั่งทนนะครับช่วงเลิกงานพี่ก็ธรรมดาอยู่แล้วนะฮะพี่ป๊อตบอกว่าทำร้ายกันทำไมไม่ใช้จมูกคุยกันดีๆล่ะครับใช้จมูกคุยกันใช้ปากคุยกันเนี่ยพี่จมูกทำไมก่อนจำวงอะไรอ่ะจำวงเพลได้ไหมครับพี่วงเพลวงเพลนี่เพลงอะไรวงเพลไม่ใช่พี่จะจำไม่ได้พี่วงเพลนี่คือวงอะไรเพลงอะไรดังๆนะสมัยก่อนวงเพลคือวงอะไรพี่จะดีจะจำไม่ได้พอเอลอเพลเหรอฮะนะครับอ่ะโอเคในช่วงนี้นะครับนี่คือสภาพอากาศนี่นึกว่าจะลารายการแล้วนะมา5โมงครึ่งนะเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังต่อนะฮะน้องพี่โตโน่เนาะเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงเพราะๆให้ฟังต่อนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนะเอาละครับมาเดี๋ยวปิดท้ายดีกว่าในช่วงเวลาของเย็นนี้ขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ True Detect นะครับร่วมน้อมสนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับขยายสัญญาณโครงข่ายสื่อสารนะครับในการเคลื่อนเส้นทางเคลื่อนอัญเชิญ

เป็นการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพนะฮะองค์พาสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับอย่างสมพระเกียรตินะครับเนื่องจากว่าจะมีประชาชนจำนวนมากนะครับที่จะไปเฝ้ารับเสด็จนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็จะมีการจะตั้งเสาสัญญาณเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนไลฟ์คนไลฟ์สดลงโซเชียลต่างๆทาง True Detail ก็มีการเพิ่มสัญญาณให้ดียิ่งขึ้นนะครับตลอดงานพระบรมศพนะครับที่เกิดขึ้นในตั้งแต่จากนี้ไปนะฮะคุณฟังนะฮะส่วนตอนนี้มีขออนุญาตแล้วมี2ศพใช่ไหมฮะที่ในที่มีอยู่เนาะมีพระพันปีเนาะแล้วก็มีองค์พาโอ้โหคนเรานะไม่ใช่ว่าเลยเนาะจะเป็นเจ้าคนนายคนจะเป็นใครสุดท้ายแล้วก็ต้องเสียชีวิตอยู่ดีนะหนีพ้นความตุยไม่ได้นะครับนะฮะจำวงเพได้ไหมครับวงเพวงวัยรุ่นนะตอนนั้นจำไม่ได้พี่วงเพหรอวงเพจำไม่ได้นะฮะจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้จริงๆนะฮะเดี๋ยวว่างๆถ้าพี่เจอก็ส่งลิงก์เข้ามาได้ละกันเดี๋ยวดีเจจะหาให้เนาะนะฮะวงเพลงใช่ไหมครับนะพี่อิงก็ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยพี่เสกดีกว่าพี่เสกก็ใกล้จะออกมาแล้วเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะประมาณสักวันที่23นี้นะครับพี่เสกโลโซก็น่าจะออกมาแล้วนะนะมีพี่ต้องหัวดีใจครับทำไมไม่คนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าคนนายคนต่างๆทำไมไม่เอาพวกที่อยู่ในสภาไปตายให้หมดนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะพวกที่อยู่ในสภาพวกสวตัวดีทั้งหลายเนี่ยต้องจัดการให้หมดเลยนะครับไม่ยอมตุยซะทีอยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินตลอดไม่ยอมตายซะทีอันนี้ก็เรื่องจริงเหมือนกันนะครับเนาะเอาข้างนอกฝนตกคุณผู้ฟังที่เชียงใหม่แยกสนามบินอยู่ดีฝนก็ตกมาเฉยเลยนะฮะนะฮะนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวปิดท้ายกันแล้วกันเย็นนี้นะครับเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อยาวๆกันไปเลยนะขอบใจจริงๆในเวอร์ชันพิเศษโลโซและกันในดีเจพักเสียงก่อนขอบคุณ True Detect ด้วยร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ไปกินไข่หมึกกันไปกินไข่ปูกันนะเขามียำด้วยอร่อยๆแซ่บๆที่ยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่อย่าลืมอุดหนุนเจ้ายาวร้านข้าวต้มบาทเดียวด้วยนะครับเมนูอร่อยมากเลยเมนูหมูหมึกกุ้งหมูกรอบที่ดีมากๆเลยนะหมูกรอบพริกเกลือแบบนี้จัดเต็มทีเดียวนะฮะแล้วเจอกันนะครับช่วงนี้ขอตัวก่อนนะครับลำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ช่วงหน้าครับวันนี้ดีเจกั๊กลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

ไทย Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะเล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

ักทายช่วงเวลาค่ำคืนนะครับ3ทุ่ม58นาทีกับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะครับได้เวลามาทักทายมาส่งเพลงกันแล้วในชั่วโมงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะฮะวันนี้วันศุกร์หันษาศุกร์ที่12ศุกร์ที่12นะครับเดือนมิถุนายนฮะ2569นั่นเองนะมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวมาทักทายอย่างเป็นทางการมากันหลายคนทยอยเข้ามากันแล้วในช่วงเวลานี้นะครับ

ดยความคิดถึงถึงเธอที่จากลานะครับเพลงนี้จากดราม่าสตรีมกันเลยนะครับเอาละล่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4ทุ่มนะครับได้เวลามาฟังเพลงกันแล้วคืนนี้นะครับโปเต้พีซีซาวรวิทย์นะครับมาทักทายในช่วงเวลานี้เลยนะครับวันนี้ส่วนสุขหันษาวันนี้วันศุกร์ที่12นะครับเดือนมิถุนายนนะครับเป็นไงบ้างคืนนี้มีจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าตกลงมาบ้างเอ่ยมีไหมฮะมีหรือไม่มีบอกกล่าวกันสักหน่อยแล้วกันจะรู้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทักทายพี่ข้าวเปล่าต้มจืดด้วยนะฮะขอเพลง Oasis อันถูกไหมเนี่ย Oasis นะครับ Wonderwall นะครับพี่ข้าวเปล่าอยากฟังนะฮะทักทายเข้ามาในคืนนี้เลยนะฮะใครฟังอยู่เซฮายกันได้วันนี้วันศุกร์นะครับหลายคนน่าจะอยู่ที่บ้านบางคนอาจจะไปนั่งดื่มนั่งชิลเนาะไปนั่งดื่มนั่งชิลต่างๆนะครับเนาะก็หลากหลายรูปแบบนะฮะยายน้ามินี่บ้านนานะครับลุงป๊อกมาแล้วพี่ต้าธีรพัฒน์นะครับวันนี้นั่งชิลอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนพี่เฟิร์สนะครับเจ็บตรงไหนของวงปลื้มนะครับน้องนุชนะฮะมาทักทายคืนนี้ใครมาถึงแล้วอย่าหอยทอดด้วยพี่เอเรนโบสวัสดีครับนนทบุรีตกยางอะไรยางอะไรอ่ะตกยางลูกหัวใจมันบังอ่ะเดี๋ยวนะให้ดูนะตกยางหนักเหรอพี่ตัวจะหนักเลยฮะโอ้มีจังหวัดไหนบ้างฝนฟ้าเป็นอย่างไรนะครับบอกกล่าวกันได้อยากรู้อยากทราบนะครับทักบุญทลิกด้วยทักทายนะครับบุญทลิกเดชอุดมนาจรวยทักทายกันในค่ำคืนนี้นะครับเหงารักเสียหายด้วยนะไปภาคกลางฝนตกหนักนะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะอย่างหนักเลยภาคกลางนะฮะลากไปถึงแถวภาคกลางตอนบนใต้ตอนล่างรวมถึงภาคเหนือที่ลำปางด้วยกำลังตกหนักพี่ลุงป๊อกฮะเชียงใหม่ไม่ตกแต่ว่าลำปางตกทั้งจังหวัดเลยลากไปถึงพะเยานะครับไปถึงเชียงรายกันเลยทีเดียวโอ้โหอย่างนั้นเลยนะแต่เชียงใหม่ลำพูนวันนี้ไม่มีนะครับทั้ง อุบลบุญทริกก็ไม่มีนะครับทางฝั่งของอีสานหลายจังหวัดนะฮะก็ไม่มีฝนตกเลยไปลงหนักที่ภาคกลางนะฮะ

เพลงที่มีชื่อว่าWonderwall นะครับ Oasis นะครับที่ฝากไปด้วยนะครับลงมาทักทายในช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะ4ทุ่มกับอีก9นาทีนะครับสี่ทุ่มกับอีก9นาทีนะครับลงมาทักทายกันได้เลยในคืนนี้นะฮะมีเข้ามานะครับไซรีโมจิบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจนะครับขอเพลงอัปเปล่าด้วยของอัปเปล่านะฮะกับเพลง One Step Closer เข้ามาด้วยนะครับพี่ธงบาวัฒน์ทักทายครับขอเพลงรักเธอไปทุกวันหน่อยครับว่าไม่กับน้องนุ่นสตาร์บัคเซนเฟสนะครับเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่รักเธอไปทุกวันนะขอเพลงอะไรก็ได้แต่เป็นของดร.ฟูแล้วก็บีคิงเพลงอะไรอ่ะครับพี่บุปผาฝาดงเพลงอะไรไปหาลิงก์มาก่อนลุงแป๊กว่าจะไปส่องกบฝนไม่ตกนี่กาดีเจฝนไม่ตกหรอจะไปส่องกบแต่ฝนไม่ตกซะงั้นนะฮะอารมณ์มาทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะแล้วก็ทักทายไปยังพี่ข้าวเปล่านะฮะตะกี้มีข่าวว่า Facebook ล่มใช่ไหมตอนนี้มันกลับมาเข้ามาได้แล้วใช่ไหมฮะหรือยังไงสวัสดีพี่จุ๋มนะครับสวัสดีครับพี่เจวินครับ85กิโลเมตรถึงประตูท่าแพครับตอนนี้อยู่ลำปางนะครับโอ้วายเหมือนกันนะพี่นาโอ้พี่จุ๋มขับรถอ้วนถึกมากพี่จุ๋มจะมาพักที่ไหนเชียงใหม่หรือที่ไหนขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับตอนนี้อยู่ลำปางแล้วนะฮะขอเพลงความรักของยักษ์เขียวนะฮะโอ้พี่จุ๋มอึดมากๆเลยก็ออกจากระยองตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อกี้นะฮะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเชียงใหม่แล้วนะครับเป็นทางไกลมากๆเลยนะฮะอ๋อเพลงอะไรก็ได้ของดร.ฟูใช่ไหมนะครับเอามาเปิดสายหน้าไมค์ก่อนทุกนี้ใครกำลังฟังเพลงอยู่ได้เวลามาทักทายกันแล้วกับหน้าไมค์นะฮะ0840456862ขอเพลงโลกทั้งใบของนุชหน่อยครับโลกทั้งใบของนุชนะฮะฮะของนุชนุชไหนฮะน้องนุชปทุมทองพี่ PTBNN นะฮะขอเพลง Kings ofเลียนนะฮะยึดซัมบอดี้สรรหาเพลงใหม่ละเดี๋ยวสักครู่นะครับนะมาวางละวางสายไปแล้วอ่ะสายดิมาจะรับหน้าใหม่สักหน่อยพี่อิงสวัสดีครับขอเพลงคิดฮอดนะฮะคิดฮอดนี่คืออะไรเป็นจังใดแล้วนอกความฮักใช่ไหมที่ร้องคู่กับสิริพรอำไพพงษ์ใช่ไหมเซเว่นเคมาแล้วนะครับสวัสดีวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์หันษาด้วยนะครับขอเพลงได้ใหม่ของไบรโอนี่ด้วยนะฮะทักทายเข้ามาจาก YouTube นะฮะมาเมื่อกี้เหมือนจะมีสายเข้ามาวางไปละนะครับเดี๋ยวมาใครจะหน้าไมค์ทักทายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันขอเพลงใสๆสักเพลงได้ไหมเพลงแบ๊วๆใสๆสักเพลงได้ไหมจะได้เข้ากับบรรยากาศในช่วงเวลานี้นะครับดึกๆแบบนี้ยังไม่ดึกนะ4ทุ่มนี่ยังไม่ดึกเนาะเวลากำลังดีเวลากำลังดีนะครับเนาะวันนี้วันศุกร์ด้วยหลายๆคนน่าจะหวานเจี๊ยบกันอยู่นะครับมา

0: เป็นเพลงใสๆนะครับนี่เลยชื่อเพลงว่าอัปเปาอัปเปานะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันเลยกันในช่วงนี้นะครับอามาใครจะหน้าไม้เมื่อกี้มีสายเข้ามา 2-3 สายแต่ว่ามาหลังไม้ยังไม่รับนะจ๊ะจะรับเฉพาะหน้าไม้กันก่อนมานะครับน้องหงร่อนมาแล้วอ่ะโดนัลด์ทรัมป์ 5 พอค่ะปอลอลิฟหูยิ่งใหญ่เมื่อคืนน้องหงร่อนให้ลายแทงใช่ไหมติดปลายนวมใช่ไหมบอกเลยนะเม็กซิโกใช่ไหมเม็กซิโกปรากฏว่าก็ชนะจริงๆเมื่อคืนนี้ดูแต่เมื่อคืนนี้ก็บอกว่าเป็นการเริ่มต้นเกมที่แจกใบแดงเยอะมากนะฮะใช่ไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาสำหรับฟุตบอลโลกนะฮะฟุตบอลโลกนะครับที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้ปีนี้เนี่ยมันเวลาไม่ตรงเนาะดูในตารางกันแข่งขันตีสองเงี้ย 9 โมงเช้าอย่างเงี้ยเวลาไม่เวิร์กเลยเวลาไม่เวิร์กคือเข้าใจว่าในส่วนของเวลาที่ต่างประเทศที่เม็กซิโกเวลาที่ต่างประเทศมันไม่ตรงกับประเทศไทยก็เลยทำให้ฟุตบอลโลกในปีนี้มันไม่เวิร์กแต่ก็หลายคนก็รอดูกันมาเดี๋ยวเปิดสายหน้าไมค์กันมาเลยฮะ0840456862มีไหมถ้ามีก็ทักทายมาเลยเดี๋ยวถ้าไม่มีก็จะได้เปิดเพลงกันไปนะครับคือเมื่อกี้เข้ามาแต่ว่าไม่ตรงเวลาในช่วงหลังไมค์จะยังไม่รับสายนะครับเราจะให้ออกหน้าไมค์หลังไมค์จะยังไม่รับเราจะออกหน้าไมค์พร้อมๆกันนะฮะพี่อ้อบอกว่านางแทงแน่ๆก็นี่ไงน้องร้องเขาส่งข้อความมาเลยพี่โดนน้องทรัมป์ห้าพอนี่คือโดนน้องทรัมป์ห้าพอนี่คืออะไรหมายความว่าไงแปลว่าไงดีเจไม่ได้อยู่ในวงการบอลมันแปลว่าไงโดนัลด์ทรัมป์ห้าพอนี่คืออะไรอเมริกานี่เหรอเออนะครับมาทักทายหน้าไมค์กันดีกว่าช่วงนี้นะครับนะฮัลโหลสวัสดีครับหน้าไมค์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับฮะทักทายครับพี
1: ่ครับออฟทอร์สองครับ
0: ออฟทอร์สองว่าไงครับวันนี้เหร
1: อขอเพลงครับ
0: เพลงอะไรครับ
1: อูกับโฟสครับน้ำตาเนาะ
0: อ๋อเพลงเก่านะเดี๋ยวเปิดให้น้ำในตา
1: ทางสะดวกนะครับวันนี้ทางหลวงทางสะดวกสารพีสังกะแพงทางสะดวกล่ง
0: ไม่เจอฝนไงพี่แล้วก็โอเคใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่อ๋อนะครับที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบ้างครับทางหลวง
1: ทางหลวงตอนนี้ก็มันจะมีขยะลอยแล้วก็มีเศษขยะที่มันอยู่ในรางที่มันระบายน้ำเนาะตอนนี้ก็กำลังเร่งเคลียร์แล้วฮะ
0: ครับ
1: ไม่ค่อยมีน้ำท่วมขังแล้วก็ที่ผ่านมาที่ที่แล้วมันมีไอ้ปัญหาคือไอ้น้ำที่มันอยู่ไอ้ใต้สะพานทางลอดของไอ้พอมลาดาฮะ
0: ครับ
1: อาเขตอะพอดีไฟมันช็อตเนาะตอนนี้แก้ไขแล้วฮะ
0: เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เรียบร้อยนะ
0: เพราะตรงนั้นบางครั้งบางทีฝนตกเยอะก็น้ำท่วมขัง
1: อ๋อใช่ฮะใช
0: ่นะฮะ
1: ก็แล้วเพิ่มความระมัดระวังด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ในการเดินทางช่วง
1: ผู้ที่สัญจรใช่ใช่ฮะเป็นกำลังใจช่วยนะครับ
0: ค่อยๆขับขี่
1: ใช่ใช่ฮะใช่
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะน้ำตาอู่โฟนเนาะนะครับ
1: ครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณมากครับพี่ออฟ
1: ขอบคุณมากครับคร
0: ับก็พี่ออฟนะฮะสังกำแพงทางหลวง2แจ้งมาว่าทางสะดวกดีนะฮะวันนี้เชียงใหม่ฝนไม่ตกนะครับก็เลยไม่ได้ทำให้เกิดความวุ่นวายในการเดินทางในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์ด้วยเนาะก้องพบบอกว่าขอฟังเพลงกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงของเปาลีหน่อยนะครับเป็นคนตลกขนาดจิ้งจกยังหาทักทายด้วยนะครับนิวน้อยลูกแม่นางนะฮะขอเพลงพูดลอยๆหน่อยพี่บินพี่นิวหายหน้าไปนานมากฮะอยู่ไหนเนี่ยฮะพี่นิวนี่เป็นกุ๊กนะฮะอีกหนึ่งคนนะครับพี่น้อยลูกแม่นางนะฮะทักทายด้วยนะครับนะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับพี่ใหม่บอกว่าฝากบอกน้องหงร่อนด้วยนะฮะอยากได้ยินเสียงจริตจักรการออกหน้าไม้น้องหงร่อนว่างไหมหน้าไม้สักหน่อยสิพี่ใหม่บอกอยากจะฟังเสียงของน้องหงร่อนขอเสียงแบบจริตจักรการให้ที่สุดเลยฝากบอกนางด้วยเด็กผีฝากบอกด้วยนะเด็กผีคิดถึงครับไม่ได้ยินเสียงหลายสัปดาห์แล้วประมาณนั้นนะฮะแต่ยังเล็กบอกว่าสายหน้าไมค์ขอเพลงถูกใจมากน้ำตาอูโฟสรายงานตัวขอเพลงลมรำเพยของปลื้มด้วยนะครับชื่อของพงเทพก็ได้คนละฟิลเลยนะพี่นะระหว่างของปลื้มกับพงเทพไม่คนละฟิลเลยนะฮะฮยองเล็กนะครับนะฮะอเมริกาคืนนี้นะฮะจะมีการแข่งขันกันนะครับพรุ่งนี้สิใช่ไหมครับเวลา8โมงเช้านะครับปารากวัยกับอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นะครับ 5,000 ก็จะมีคำใบ้ตลอดเวลาเนาะน้องหงร่อนเลยนะโดนัลด์ทรัมป์ค่ะทำไมไม่บอกว่า UFO 5พาร์อย่างนี้ล่ะฮะท่านทายพี่เอมอนันต์วาสีด้วยกันรายการทักทายด้วยนะครับมาอีกแล้วเรียบร้อยเนี่ย พี่แสวงชัยทักทายด้วยนะฮะนี่ถามหน่อยสิพี่แสวงชัยพี่บุกป่าฝ่าดงกับพี่เฟิร์นนี่คือคนเดียวกันใช่ไหมคือจะแยกร่างเป็น3คนเพื่อนะฮะแยกเป็น3แอคเคาท์เพื่อขอเพลงเธอง่ายเองนะฮะ

0: พลงจากพี่ปั๊บนะครับนั่นคือรักเธอไปทุกวันนะครับหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักนะฮะพี่นิวน้องลูกแม่นางบอกว่าคิดถึง FC รายการเก่าๆเมื่อก่อนเลดี้วงเลดี้แวนหายหมดแล้วนิวตอนนี้มีคนเก่าๆไม่เหลือใครแล้วเหลือคนเก่าๆเหลือแง่ซายเงี้ยแง่ซายนะที่เป็นคนเก่าๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่แอบฟังอยู่นะครับนิวน้องลูกแม่นางนะครับบอกว่าแอบมาฟังครับคิดถึง FC อ่ะลงมาทักทายกันนะครับจะ FC เก่า FC ใหม่ลงมาเสียหายกันได้เลยนะครับหลายคนแอบไปฟังแล้วก็แอบมาย้อนหลังฟังก็มีเหมือนกันใน YouTube ช่อง BP Radio นะครับเนาะตะกี้เห็นพี่ยุงนิโอ่งโผล่เข้ามานี่ใช่ไหมทักทายยุงนิโอ่งด้วยนะครับไอวินปางเมืองฟางปางเมืองฝางสวัสดีครับปางหรอปางเมืองฝางนะอันมีสายเข้ามาทักทายสายน้ำใหม่ก่อนมาละสายน้ำใหม่มาแล้วนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงร่อนรายงานตัวค่ะ
0: มาแล้วจ้านะฮะ
1: ฝากทักทายพี่ใหม่ได้ค่ะประชุมสายไหมคะ
0: ประชุมสายไหมจ้ะพี่ใหม
1: ่หยอกพี่วิน
0: หายไปนานวันนี้คือไม่มีฟุตบอลใช่ไหมหรือยังไง
1: มีค่ะก็โดนัลด์ทรัมป์ห้าพาวอะค่ะพี่
0: อันนี้ชัวร์ 100% ไหมชัวร์ป้าบไหมเหมือนเมื่อคืนไหม
1: ก็ชัวร์นะคะเพราะว่าเขาเป็นยังไงอะเจ้าภาพด้วยเจ้าบ้านด้วยเจ้ามือด้วยหรือเปล่าไม่รู
0: ้พี่โอ้บอกว่าเราเจ้ามือแอดมินอะไรเพจไหน
1: แอดมินหรอคะ
0: แอดมินเว็บไหนหง999เงี้ยป่ะ
1: โต๊ะเองเงี้ยหรอคะ
0: โต๊ะเองไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: จ้ะ
1: หนูแค่เข้าไปแวะแบบแวะไปทักทายนิดๆหน่อยหน่อยช่องทางธรรมชาติเนี่ยค่ะพี่วิน
0: เป็นคนชอบช่องทางธรรมชาตินะฮะ
1: แหมโอเควันนี้ขอเพลงหน่อยค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรจ้ะพี่ใหม่โทรมาเอาไงดี
1: เอาไงดี
0: รับไหมรับเลยไหมเอานะนะรับนะเออจ้ะวางรับสายและก่อนนะต้องนับนะหนึ่งน้องหงร้อนอย่าเพิ่งวางนะฮะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะร่วมสายสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้าต้อนรับทั้งสองคนด้วยจ้า
2: วันนี้ขออยู่ฝั่งตรงข้ามได้ไหมอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์อ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
2: อยู่
1: ชอบคนหน่อยเถอะ
0: เนี่ยชอบคนหน่อยเถอะน้องหงร้อนบอกเอาไว้อ่ะ
1: เออชอบคนหน่อยเถอะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ใช่เหรอ
0: ใช่
1: เขาแลดูน่าจะแบบว่าใส่กิ้งกว่านะพี่ใหม
2: ่นั่นแหละครับไม่โดนัลด์ทรัมป์อ่ะถ้าพูดตัดสินไม่ให้เขาไม่ให้เข้าประเทศนะ
0: เห็น
2: ไหมอ่ะเขาไม่เขาให้ผู้ตัดสินเข้าประเทศนะ
1: โอเคค่ะพี่วินฝากขอเพลงได้ค่ะพี่วิน
0: ใครจะคุยอะไรก่อนอ่ะน้องหงจะคุยขอเพลงแล้ว
2: ให้น้องหงมาก่อนพูดก่อน
0: คุยขอเพลงเลยครับ
1: หนูขอเพลงเฮอร์ไมโอน้องของอูนค่ะ
0: ได้ครับ
1: แล้วจะพูดอะไรคะพี่ใหม่
0: เชิญเลยครับ
2: โอ้ยตื่นตันใจมากเลยพูดไม่ออกครับ
0: คิด
1: พูดไม่ออกแล้วหนูจะปอรอแล้วนะ
0: จะวางแล้วนะ
2: โอเคครับ
1: ปอรอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าทีมที่พี่ใหม่เชียร์นะคะ
2: เนี่ยแหละเอา
1: ไหมคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
2: น้องหงไปยัง
0: ไปแล้ววางแล้ว
2: โอ้ยกันยังไม่พูดเลย
0: พี่เชิญพี่พูดเลยเชิญพี่พูด
2: มีเสื้อแดงเห็นไหมเสื้อแดงที่ใส่มาที่เป็นแชมป์มาสามแชมป์มา
0: โอ้โห
2: ที่แมนยูได้สามแชมป์มาว่าจะให้น้องหงเป็นของขวัญอยู่เนี่ย
0: ไม่ทันแล้วบอกช้าป่ะอย่า
2: แต่ว่าถ้าหาของลิเวอร์พูลสามแชมป์อ่ะไม่มีเลย
0: มีแต่อย่างอื่นลิเวอร์พูลไม่เคยได้ทริปเปิลแชมป์เลย
2: ใช
0: ่เนี่ยมันตรงเนี้ยมันสู้เขาไม่ได้ตรงนี้แหละนะฮะ
2: เนี่ยเลยครับ
0: น้องร้อนทริปเปิลแชมป์ไม่มีทำไงดีจ้า
2: วันนี้ผมจะขอเพลง
0: อะไรครับ
2: ค้างคา
0: แคล
2: สใช
0: ่ได้เลยครับ
2: เธอมีเขาจะข้างข้าให้เจ็บทำไมนะครับผม
0: ใช่ครับ
2: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี่ใหม
2: ่ครับ
0: สวัสดีครับพี่ใหม่มันคิกมุกไม่ทันนะไอ้นั่นเราไปเจอน้องของร่อนเขาเตรียมมุกมาก่อนแล้วคนนั้นเขาไวอยู่แล้วพูดไวนะฮะสำหรับพี่ใหม่ต้องการจะบอกว่าลิเวอร์พูลไม่มีทริปเปิลแชมป์นะฮะ ทำไงดีจ้าไม่มีทริปเปิลแชมป์นะฮะพี่แอมส่งเพลงมาแล้วใช่ไหมฮะ SMS ส่งมาแล้วนะครับวันนี้ฝากเพลงอะไรนะคิดถึงบ้านของปูพงศ์สิทธิ์คัมภีร์เข้ามาด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังมาคุณก็ส่งเพลงมาแล้วเดี๋ยวสักครู่อ่านของมาให้นะครับพี่บิ๊กเงาทรายบอกว่าขอเพลงไว้แล้วก็กลับบ้านหลับตอนเย็นๆนะฮะเงาทรายส่งเพลงทิ้งไว้แล้วนะครับพี่อ้อบอกว่าเคยได้แต่ไม่มีวันแต่ไม่มีพรีเมียร์ลีกได้ถึง3ถ้วยเคยได้แต่ไม่มีพรีเมียร์ลีกลึกได้3ถ้วยนั้นเลยนะฮะรีบพิมพ์ไปไหนเคยแชมป์นะฮะเคยได้แชมป์แต่ไม่มีพรีเมียร์ลีกได้ถึง3ถ้วยนั้นเลยมันรีบพิมพ์เกินนี่แหละนะฮะผิดถูกๆนี่นะนะครับอ่ะอันนี้ก็ตอบมาจากพี่โอ้ด้วยนะฮะแล้วคุณฟังล่ะฮะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นะฮะแฟนบอลเขาจะขิงกันคิดถึงบ้านของปูพงศิษฐ์เดี๋ยวนั่นไงนี่ก็พิมพ์ผิดอีกแล้วคิดถึงบ้านของหมู่พงเทพมีแต่คนส่งความมาผิดวันนี้นะฮะเต็มแชทไปหมดเลยก้องพบนะฮะประชุมสายครับคลื่นเครงดีน้องหงล่อนไงสมาชิกใหม่พี่นิว

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าน้ำในตาใช่ไหมน้ำตาเนาะนะของพี่อูโฟสด้วยเข้ามาทักทายกันช่วงเวลานี้นะครับพี่เสกศิวัฒน์มาในแชทบอกว่ามายงชิดตาโตมาหรือยังครับไม่มาพี่ไม่เห็นเลยนางน่าจะอยู่ช่องของนางพี่มายงชิดตาโตนางมีช่องของตัวเองที่เป็นแอดมินอยู่อีกช่องนึงใน YouTube นะครับน่าจะคุยกับผู้ชายในช่องนั้นอยู่ยังไม่มาพี่อาจจะไม่มาก็ได้ นะครับพี่เสกศิวัฒน์นะฮะไม่ทักทายน้องหงส์ร้องเลยเหรอฮะพี่เสกศิวัฒน์พี่ยุงในโอ่งฟังอยู่นะครับนะฮะอ่ะพี่สนก็มาแล้วเหมือนกันพี่สนกำลังเดินทางอยู่พี่สนทำไมไม่กลับบ้านสักทีนี่แสดงว่าไปหลายที่ใช่ไหมเนี่ยนะพี่โอ๋วันนี้เจ๊ครับฝากแซวหน่อยเมื่อกี้ที่น้องหงส์ร้องกับพี่ใหม่เขาคุยกันเขาบอกว่าทริปเปิลแชมป์ที่คุยได้จริงๆนะฮะต้องได้แชมป์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ FA ครับนะฮะมีแมนซิตี้กับแมนยูเคยได้คนละครั้งนะครับเนาะเส้นทางความสำเร็จปี2001เส้นทางความสำเร็จปี2001นะครับลีกครับดวลจุดโทษชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้5-4หลังเสมอในเวลา1-1เมื่อกุมภาปี2001นะครับอันนี้คือลีกครับ FA ครับนะฮะเอาชนะอาร์เซนอล2-1นะครับไมเคิลโอเว่นเหมาคนเดียว2ประตูเมื่อพฤษภา2001นะครับแล้วก็ยูฟ่าคัพนะฮะชนะโกลเด้นโกลอาราเบส5-4ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเสมอในเวลา4-4อันนี้เหตุการณ์ก็ประมาณปี2001เหมือนกันนะครับเส้นทางความสำเร็จปี2001นะฮะทริปเปิลแชมป์ที่คุยได้จริงๆต้องได้แชมป์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ FA คัพมีแมนซิตี้กับแมนยูเคยได้คนละครั้งนะฮะทริปเปิลแชมป์เรื่องบอลก็เอามาเล่นเอามาคุยกันได้นะฮะเอามาขิงกันนะฮะเดี๋ยวขอรับสายนี่อีกสายเดียวดิฉันขอไล่เลียงเพลงก่อนเข้ามากันเยอะหลายข้อความมาเอามาละพี่เสกศิวัฒน์มาละขอรับมาละนะฮะสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีครับพี่วินน้องมยงชิดตาโตที่ไปอยู่ช่องอื่นแล้วขอรับ
0: เขามี
1: ช่องผู้ชาย
0: ใช่เขามีช่องอื่นของเขาที่เป็นแอดมินอยู่ใช่ฮะ
1: เขาชอบผู้ชายขายาวแบบพันรอบเอวนี่ใช่ป่ะพันรอบเอวเลยใช่ป่ะ
0: พันรอบเอวรอบคอฮะพี่
1: เขาชอบผู้ชายขายาวพันรอบเอวรอบคอ
0: ใช
1: ่เขาบอกว่าไปมานะเขาภารกิจเยอะใช่ป่ะช่องนู้นด้วยช่องนี้ด้วย
0: ใช่ก็ต้องดูแลของเขาอ่ะ
1: เป็นผู้หญิงหลันล้าคุยเก่งเพลเกอร์นะเรื่อยเขาคุยได้ทุกคน
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าจะชวนมาดูมาอยู่คอนโดแถวพิเศษซะหน่อยก็ไม่อยู่ก็ไม่มา
0: เขาบอกว่ากลัวแผ่นดินไหวอะพี่
1: ไม่แต่นางเดินคนเดียวแผ่นดินไหวถ้าเราไปคู่ได้เรียบร้อยหักอะมีขาเตียงมันเป็นเหล็กมีงอจริง
0: แกงอะแกงขาใหญ่อะฮะ
1: โอ้โหทุกคนเดินเอียดอาดเอียดเลยขาเขาเบียดกันนะเราก็สงสารเลยนะต้องหาแบบล้อลื่นเดินเวลาจะเดินใกล้จุดก็ต้องพกน้ำมันมืดไปน้ำมันพืชอะทาขาแล้วมันก็เบียดแล้วมันแสบมันเจ็บไง
0: ถูกต้อง
1: สงสารเลยเราก็เลยจะสงสารนางก็เลยอยากจะดูแลนางมากแต่นางก็ไม่ค่อยมาโผล่เป็นอะไรก็ไม่รู้
0: แป๊บเดียว
1: นางตานีเฝ้าต้นมะยงชิดเนี่ยแหละ
0: ไม่เกิน5นาทีพี่ไบโพล่าเดี๋ยวก็ไปแล้วแว๊บเดียวอ่ะ
1: ขอเพลงไม่อยู่ได้ฟังเลยมาทีพี่ครับเพลงหนูเปิดยัง
0: ถูก
1: ขอแล้วไม่อยู่ฟังเพลงอะไร
0: พวกไบโพล่าพี่ YouTube อ่ะพวกไบโพล่านั่นแหละแต่ละคนนะ
1: มีงี้หลายๆคนก็ดีเหมือนกันสนุกขึ้นเพลงสนุกหน่อย
0: แฮปปี้เหมือนน้องของรอดเมื่อกี้หรอ
1: ของเมื่อกี้เข้ามาวันเมื่อกี้ใหม่เขาบอกโอ้โหไม่ใช่เลยใหม่แบบ
0: พี่ใหม่เขาคิดไม่ทันพี่เขาคิดไม
1: ่เกียรติสถาบันผู้ชายหมดเลยแบบคือหูดูดิสู้นางไม่ได้อะแบบทำอึ้งกระกักหมดเลยการหมดสภาพหมดอ่ะคือแบบแบบยังก็เด็กหนุ่มไปรุ่นเจอผู้หญิงอ่ะมูม้วนอยู่นั่นแหละม้วนอะไรนักหนา
0: เขาสตันเขาสตันบอกเขาตกใจเขาสตันเสียงเขาบอกงี
1: ้มีงี้บ้างก็ดีโอเคที่ผมบอกว่าสนุกขึ้นเก่งมีสีสันมีรสชาติหน่อยโอเคก็ได้ชอบเหมือนกันโอเคครับ
0: ขอเพลง
1: ละกัน
0: เพลงอะไรพี่ฮะ
1: โอ้โหพี่ใหม่เข้ามาใกล้น้องของรอดนางผมเลยงั้นขอเพลงระแวงของแมทธิวดีละกันขอรับ
0: ต้องระแวงไว้นะระวังโดนฉกนะฮะ
1: เอาฉกให้หมดขึ้นเลย
0: โอเค
1: ครับ
0: ขอบคุณมากพี่ครับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีขอรับพี่เสกศิวัฒน์นะฮะอันนี้พี่เสกศิวัฒน์นี่ดีจวินก็ไม่ทันเหมือนกันเวลาคุยทีนึงน้ำไหลไฟดับนะฮะน้ำดับไฟไหลทีเดียวนะฮะน้ำดับไฟไหลเอ๊ะไฟไหลน้ำดับเอ๊ะนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มฟังเพลงกันดีกว่าวันนี้เข้ามากันหลายเพลงนะครับวันนี้ก็เรียกว่าไงดี หลายเพลงนะฮะไม่ทันว่ามากันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเติมเพลงก็มาช่วงเวลานี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับเนาะแหมมีเพลงของนกสุธิดาให้ฟังด้วยชื่อเพลงว่าโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเป็นเวอร์ชันของนกสุธิดารอวอระแวงพี่โอ้นะมาถ้าทายบุญรอดได้ก็แล้วกันนะครับบุญรอดมาแล้ว

นเวอร์ชันของนกสุธิดานะครับชื่อเพลงว่าโลกทั้งใบให้นายคนเดียวนี่หลายคนน่าจะเคยฟังเนาะปกติเราเคยฟังแต่เวอร์ชันของพี่เต่าสมชายเนาะพี่เต่าสมชายจรดปลายเท้านะครับเมื่อกี้มีกล้องโทรศัพท์มาแต่โทรไม่ทันน่ะกล้องจะน่ามาอยู่ไหมกล้องมันชอบขอเป็นลูกทุ่งมาน่ะแบบแนวเขาอ่ะกล้องมันช้ากว่าจะโทรศัพท์หน้าไมค์แต่ละทีเนี่ยนะฮะแหมลมรำเพยจากปลื้มครับผู้ลอยลอยจากอัศนีวสันกรุณาอยู่ในระยะของความไม่ถึงยังอยู่ไม่เอ่ยคนขอเพลงนี้มาอยู่ไหมฮะปาวลีพรพิมลนะครับเดอร์ไมโอน้องครับจากอุ่นด้วยค้างคาจากแครชนะครับระแวงจากแมทธิวร่ำลาจากพี่อู่ธนทรคิดถึงบ้านจากพงเทพครับอะไรอย่างเงี้ยเธอง่ายเองเหรออากาศจากป้างนะครับเดี๋ยวพงเทพนี่อาจจะเดี๋ยวก็ดูก่อนนะพอดีเป็นหนึ่งเพลงแหวกเข้ามาเป็นเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตนะครับเอาเพลงแก้มน้องนางแดงกว่าใครจะอยู่ฟังอยู่บ้างแล้วก็งานวันนี้มีเข้ามากันหลายเพลงนะครับส่วนมากคุณผู้ฟังจะฟังอยู่ทางแอปพลิเคชันกันทางแอปทาง FM กันเยอะนะครับ YouTube นี่ไบโพล่ามาหายเวอร์ชั่นเต่าสมชายร้องจนคนจะอะไรอ่ะร้องจนคนละความรู้สึกเลยอ๋อเป็นคนละคนรู้สึกใช่ถ้าเป็นเต่าสมชายออกแนวสไตล์เขาเรียกว่ามีความแบบแข็งแรงขึ้นนะฮะดุดันขึ้นหน่อยนะฮะแต่นกสุธิดาก็จะอ่อนหวานกว่านะฮะนะครับเดี๋ยวเปิดให้แก้มน้องนางแดงกว่าใครนะกล้องนะได้ใหม่ไบโอนี่เดี๋ยวรอก่อนนะห้ามหลับก่อนนะฮะมาช้าได้ฟังช้านะจ๊ะ

พลงดังในตำนานเลยสำหรับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าลมรำเพยนะชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันนะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลา5 ทุ่มนะเวลาไวเหมือนกันเนาะนั่งฟังเพลงเพลินๆกันไปตอนนี้เราจะฟังเพลงไปเพลินๆนะทักทายเต้27ด้วยกันละกันนะครับสิ่งนี้บอกว่าชอบเพลงเก่าคิดฮอดเพลงเก่า

พลงนี้ชื่อว่าพูดลอยๆครับงานจากอัศนีวสันต์นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนตอนนี้เข้ามากันหลายเพลงเลยนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับพูดลอยๆคำพูดนี้อาจจะเป็นอะไรที่ดูแปลกนะฮะสำหรับหลายคนนะฮะพูดลอยๆคือพูดออกมาเฉยๆพูดออกมาด้วยความลอยๆนะครับพูดออกมาด้วยความไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้สนใจถึงรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นเขาเลยก็เรียกว่าพูดลอยๆเป็นความหมายของมันเนาะนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังปาวลีครับกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะครับแล้วก็มีพงเทพกระโดนชำนาญเพลงคิดถึงบ้านใช่ไหมที่เมื่อกี้ที่พี่เอฟอนันต์วาสีอยากฟังเพลงนี้นะแล้วก็มีแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครด้วยขยับอารมณ์เพลงนะฮะมีเฮอร์ไมโอน้องด้วยนะฮะมีค้างคาของคลาสตะกี้มีคุณผู้ฟังขอ King of Leon และ Leon นะครับยุทธ Somebody นะครับเข้ามายังอยู่ไหมครับคนขอเพลงนี้อยู่ไหมเอ่ยหรือว่าไปแล้วเป็นเพลงร็อกนะฮะอยู่ไหมจ๊ะเดี๋ยวมันอยู่ดีจะข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็มีระแวงจากแมทธิวนะครับถึงกับเองจากไฮเปอร์ด้วยนะครับมีร่ำลาจากพี่เสือจากพี่อู่ธนทรได้ใหม่จากไบรโอนี่ยายน้ำวันนี้มานานน่าจะหลับไปแล้วนะนักคลินปางน่าจะหลับไปแล้วมาร์คคงขอมา2เพลงเดี๋ยวไว้ท้ายรายการเปิดให้พี่บรวิทย์ขอเพลงฝนเบิร์ดกะฮาร์ดหน่อยครับพี่วินรอกันนะพี่นะคิวเพลงนี้แน่นมากเลยเนี่ยเย็ดเลยนะฮะเพลงนี้นึกถึงตอนลุงเป็นบ่าวเป็นสาวสมัยก่อนเลยเวลาอะไรจะเร็วขนาดนั้นนะฮะไวมากๆเลยนะฮะลุงป๊อกพี่สนนะครับตอนนี้กำลังดื่ม S99 อยู่ครับแหมพี่ก้องว่ารอฟังเพลงเอาสักครู่เดี๋ยวเปิดให้พี่โอบอกว่าพี่โอส่งอะไรมาส่งคลิปหรออ่านี่มียังอยู่นะฮะพี่ TBNN นะฮะหัวรอฟังเพลงสากลที่ขอมาอยู่นะเดี๋ยวอย่าเพิ่งหลับนะครับซาโยรินะฮะทันไหมนะพอดีมีช่วงหนึ่งไม่ได้อยู่หน้าจอเปิดไปแล้วซาโยริเพลงเราอ่ะไม่ต้องฟังแล้วจบไปแล้วนะฮะลำไยมากมาขอเพลงแล้วก็ไม่อยู่นะฮะพวกนี้นะไบโพล่านะฮะลำไยนะมาขอเพลงแล้วไม่อยู่นะฮะไม่ต้องเปิดนะฮะมาฟังเพลงนี้ดีกว่านะครับนี่เลยปวล.ปวลีนะครับปวล.พพม.นะฮะแอบลงมาคุยกันนะครับนิวน้อยลูกแม่นางมหาเดงเหรอฮะมหาแดงเอิญจังหรอใช่เอิญปะสิงิกนะกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะครับเพลงจากปวลีนะครับที่เลือกไว้ด้วยนะตอนนี้ใกล้จะเข้า5 ทุ่มแล้วนี่ขอเพลงนะจ๊ะคิวเพลงเน้นเอียดและห้ามขอเพิ่มนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนี่เพลงนี้เลยนะฮะของปาวลีพรพิมลนั่นเองนะครับตอนนี้เข้า5ทุ่มพอดีเดี๋ยวจะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุยข่าวกันไปคุณฟังครับพรุ่งนี้วันนี้อย่าเพิ่งเติมนะครับพรุ่งนี้ดีเซลลด1บาทนะฮะแก๊สโซฮอลลง80สตางค์สำหรับใครที่จะเติมน้ำมันคืนนี้อั้นไว้ก่อนวันนี้อย่าเพิ่งเติมนะครับพรุ่งนี้ดีเซลลด1บาทโซฮอลลดลง80สตางค์มีผลเลยพรุ่งนี้เวลาประมาณ 5:00 นะครับวันที่13มิถุนายน69ใครที่จะแวะปั๊มตรงนี้อย่าพึ่งจ่ายอย่าพึ่งนะฮะโอเคเลยค่ะฟังได้ที่นี่ลูกทุ่งมหานครหรือเปล่าใช่จ้ะลูกทุ่งมหานครโดยลูกทุ่งมหานครอสมท FM 95 Mcot นะฮะ Radio Network แม่เราเนี่ยก็เป็นอะไรนะ FC ลูกทุ่งมหานครหรอ LTM FM 95เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยน้ำจิ้มพันท้ายนรสิงห์อ้าวคนละครึ่งแล้วเหรอฮะคนละช่องแล้วนะฮะ

0: ชื่อว่าคิดถึงบ้านนะครับของคุณพงเทพกระโดนชำนาญเพราะเลยเนาะนะครับเป็นสไตล์แนวเพื่อชีวิตนะครับก็เพราะไปอีกแบบนึงเหมือนกันจริงๆแล้วเพลงเพื่อชีวิตหลายเพลงเนี่ยความหมายดีนะน้องพี่โอ้เนาะเพื่อนนะแอดเหรอฮะเป็นเพื่อนนะแอดสมัยก่อนเพลงเพื่อชีวิตนี่มีใครบ้างคาราบาวพงเทพนะมีฮอนด้าเนาะดังๆเนาะสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่วงนะแล้วก็ดังจริงๆนะเขาดังจริงๆไม่ใช่ดังแบบคือดังแบบอลังการเลยอะดังแบบผู้แตกเลยอย่างนี้นะครับพี่จุ๋มว่าที่จะเป็นเลิกงานกี่โมงกินหมูกระทะกันไหมโอ้ยพี่จุ๋มพรุ่งนี้หรอพี่จุ๋มอยู่ถึงวันไหนอยู่ถึงเชียงใหม่ถึงวันไหนถามก่อนพี่จุ๋มชวนดีเจกินหมูกระทะนะฮะอยู่ถึงวันไหนจ้านะฮะนักงานคาราวานนะครับนักงานคาราวานพอดีพรุ่งนี้ที่จะมีนัดน่ะสองวันน่ะเอาไงดีมีธุระนะฮะนะครับ5:03 PM นะครับทักทายกันมาคืนนี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังนะฮะหงาปลาปูสิพี่ปูพงศิษย์ครับส่วนคนสมัยก่อนเขาจะชอบเอาชื่อสัตว์มาตั้งแล้วเป็นปูเป็นปลาหอยยังมีเลยเสนาหอยใช่ไหมฮะพี่หอยอย่างเงี้ยพี่ปลาหมอปลาพี่ปูพงศิษย์พี่นกพี่เบิร์ดนี่นะฮะพี่เป็ดมีไหมพี่เป็ดมีไหมพี่ห่านยังมีเลยเป็ดเชิญยิ้มไงนะฮะห่านนี่มีเมื่อก่อนมีหัวหน้าดีเจชื่อห่านนะครับนะครับได้นะได้ไหมจัดรายการแล้วไปกินได้นะพี่จะมากินกี่โมงอ่ะมาไปจบรายการไหมไปเจอกันหน่อยแฟนรายการมาพี่จุ๋มนะฮะได้อยู่ไปจบรายการเที่ยงคืนไปแวะไปเจอกันพี่จะไปกินไหมบิ๊กเดี๋ยวแนะนำให้ได้นะที่จะหิวเหมือนกันเป็นการนัดรายการหน้าใหม่มากเลยนะฮะพี่จุ๋มขับรถจากระยองขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่นะโมดิจวินจัดรายการเสร็จแล้วเที่ยงคืนเนี่ยไปหาหมูกระทะกินกันไหมได้ไม่ปฏิเสธเลยครับไหนใครจะมาไหมลุงป๊อกมาไหมครับอยู่เชียงใหม่พี่สนมาไหมพี่สนหมูกระทะไหมฮะหมูกระทะป้าปูไหมมีสายเข้ามารับสายหน้าใหม่สักสายนะครับเนาะมีสายหน้าใหม่เข้ามานะนะครับเนาะสวัสดีครับฮัลโหล
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับใครนะพี่ลืมชื่ออีกละ
1: ให้ใคร
0: ใครอ่ะ
1: สบายดีไหม
0: สบายดีครับเดี๋ยวก่อนคุ้นๆก่อนนะฮะคุ้นๆอยู
1: ่พี่นิว
0: อ๋อนิวน้อยลูกแม่นางเหรอครับโอ้โหนึกว่าใครอัปปมือต้อนรับพี่นิวหน่อย
1: คิดถึง
0: นะฮะแล้วหายไปไหนมาก่อน
1: ทำหลายอย่างที่ไม่มีเวลา
0: เรายังทำร้านอาหารอยู่ไหมหรือยังไงตอนนี
1: ้ทำครับ
0: อ๋อทำอยู่ขายดีเหมือนเดิมหรอตอนนี้มีสาขาไหนบ้างบอกคุณฟังหน่อย
1: ที่พิษโลกก็มีนะข้างมอนาเลสวน
0: อ๋อเหรอฮะชื่อร้านอะไรบอกหน่อย
1: 99ข้าวหน้าเป็ด
0: 99ข้าวหน้าเป็ดนี่เมื่อกี้พูดถึงเป็ดพอดีพี่โอ้99ข้าวหน้าเป็ด
1: ก็อยู่ที่เทพด้วยสุขาภิบาล2เปิดร้านข้าวมันไก่ตัวนี้ข้าวมันไก่สิงคโปร์
0: ข้าวมันไก่สิงคโปร์มีชื่อร้านไหมครับ
1: ก็นี่แหละชื่อร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์
0: อ๋อใครอยู่โซนนั้นเนาะไอ้ที่ไหนนะอีกทีสิที่ไหนนะครับ
1: สุขาภิบาล2ซอย26ครับ1คร
0: ับ ชัดเจนนะสุขาภิบาล2นะครับซอย20เลยนะ22/1
1: 26/1
0: นะคะอยู่โซนนั้นแวะไปทานได้ร้านพี่นิวอร่อยมากนะฮะสองที่ใช่ไหมครับ
1: ครับผมคิดถึงคนเก่าๆเนาะ
0: เขาหายไปยังมีใครบ้างที่เราคิดถึงบอกชื่อมาสิที่เคยฟังรายการอยู่ใครบ้าง
1: แหวนมีผัวยัง
0: ไม่แหวนเขาล่าสุดที่คุยกันคือเขาเจออุบัติเหตุเขาขับรถไปชนแล้วขาหักแล้วก็หายไปเลยไม่ได้ทักกันอีกเลย
1: ไอ้ที่ว่าไอ้ชาเลนจ์ไอตอนนั้นใช่ไหมซาเล้งคว่ำหรือว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
0: ประมาณนั้นแหละประมาณปีเกือบ2ปีแล้วมั้งปีกว่าแล้วเนาะ
1: แล้วก็หายไปเลยใช่ไหม
0: ทักไม่ตอบอีกเลยไม่รู้น่าจะเลิกเล่นโซเชียลแล้วมั้งหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันใช่
1: ติ ดต่อไม่ได้เลย
0: ไม่ได้สักคนเลยแหวนนะนะครับ
1: พี่โดนัททำนะวันนี้
0: เท่าไหร่ดีครับไม่รู
1: ้นี่พี่ผมถล่มอิหร่านมาแล้วนะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับสุดยอดเนี่ย
1: ฮอร์มูดก็ปิดไปแล้วนะ
0: เพราะนี่อเมริกาเท่านั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เราติดตามคืนนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ขอเพลง
1: เพิ่มได้ไหมเนี่ย
0: มันจะทานไหมเอาเพลงอันนี้ไม่เอาแก้มน้องนางได้ไหมจะเปิดต่อไปอ่ะได้ไหม
1: ได้ครับพี่มอบให้ครูวิวแล้วก็ทุกๆคนเนาะแม่ชายด้วย
0: ครับ
1: พี่เสรลงหน้าใหม่นะพี
0: ่ได้เลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่นิวนะครับพี่นิวเมื่อก่อนมาบ่อยมากแล้วก็หายไปได้พักหนึ่งนะครับไม่ได้พักแล้วหายไปพักใหญ่เลยแหละนะฮะ99หน้าเป็ดครับ FM 99นะครับติดปลายนวมนะฮะพี่สดว่าดีใจครับกำลังเพิ่งถึงบ้านเลยอาจจะออกไปข้างนอกไม่ได้แล้ววันนี้เพิ่งไปแม่โจกลับมาใช่ไหมครับสวัสดีกิ่งก้านใบด้วยครับโอ้กิ่งก้านใบก็หายไปนานเหมือนกันน้องกิ่งนะฮะน้องกิ่งนี่เป็นคนลาวนะฮะเป็นคนลาวหนุ่มลาวแต่ก็คุยภาษาไทยได้นะครับก็ทักทายมานะฮะสบายดีไอ้กิ่งอีก10นาทีถึงประตูท่าแพครับโอเคพี่จุ๋มนะฮะพี่จุ๋มก็นอนพักก่อนนะไวมากเลยอ่ะโอ้แต่สุดยอดนะขับรถไกลมากเลยนะฮะจากไหนนะจากระยองมาถึงเชียงใหม่ได้นะฮะนี่สวัสดีเจ้ครับฝาก1แก้วให้กับ FC รายการและน้องหงล่อนด้วยนะครับมาขอ1แก้วมานี่เติม S99 นะฮะเติมโซดาเขย่าโอ้โหแก้วนี้สำหรับ FC BP Radio นะจ๊ะจัดไปเลยนะ5ทุ่ม9นาทีนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะจ๊ะซิงเกิลมาแล้วคิดฮอดแต่จะนอนมาแก้มลงนางแดง

พี่ไปถึงเป็นเวอร์ชันร้องสดนะครับที่ร้องเอาไว้นะครับกับวงเขียนขายและวานิชนะครับเย็นๆนะฮะนะฮะอากิ่งก้านใบตอนนี้กิ่งก้านใบอยู่ที่หนุ่มลาวนะครับอยู่ที่สารยาแหละฮะมาอยู่สารยามาทำงานใช่ไหมกิ่งก้านใบนะฮะอาจจะคุยภาษาไทยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะไม่ใช่ที่คุยได้แต่พี่ไม่ค่อยเก่งใช่ไหมเราอะนะฮะมหาเดงอ่านว่ามหาเดงใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวคุณกฤตก๋วยเตี๋ยวคุณกฤตนี่คืออะไรก๋วยเตี๋ยวคุณกฤตนี่คืออะไรร้านก๋วยเตี๋ยวใครทำงานโรงงานเหล็กทำงานโรงงานเหล็กเหล็กอะไรเหล็กพุดดิ้งเหรอฮะเหล็กปลอดเสาคานเหรอครับอ๋อมาอยู่ไปที่ประเทศไทยนะจ๊ะนะครับเก่งขึ้นเยอะนะเรานะคุยภาษาพิมพ์ภาษาไทยได้ตั้งเยอะแล้วนะเก่งนะนะครับนะว่ากันไปนะครับเซฮายกันค่ำคืนนี้นะครับกับเพลงนี้อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวมีเพลงนี้ให้ฟังเดี๋ยวขึ้นจังหวะหน่อยมีเพิ่มไอ้น้องของน้องหงร่อนที่รอนานและยังไม่ได้เปิดสักทีนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวมีค้างคาเนาะของคลาสเนาะละร็อกกันสักเพลงแล้วก็มีเพลงสากลด้วย Kings of Leon นะครับที่ขอไว้

เพลงใสๆของนะฮะเฮอไมโอน้องนะครับของอุ่นนะที่น้องของร้อนอยากฟังนะครับอ่ะเพลงใสมากพี่โอว่าแบ๊วจังเลยนะฮะยังไม่มีใครเคยเห็นหน้าน้องของร้อนเลยนะตั้งวันนี้นะฮะยังเป็นปริศนาอยู่ตอนนี้นะฮะปริศนาสายฟ้าแลบมากเลยนะฮะตอนนี้พี่นกแก้วกิ่งก้านใบนะครับมหาเดงเนาะเมามอยกันอยู่กล้องพบด้วยนะครับค้างคาจะคลาชนะครับนี่ส่งไว้เปิดให้ฟังเลยแล้วเคลียร์เพลงกันช่วงนี้นะครับวันนี้ขอมากันเยอะทีเดียวนะ

พี่แบงค์วงคลาสพี่แครดวงแบงค์นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าค้างคาอย่าปล่อยทุกอย่างมันค้างคานะเออนะครับนะมาถึงเพลงสากลที่ฝากไว้เป็นเพลงร็อกนะ Kings of Leon นะครับอ่านถูกไหมเนี่ย Leon Youth Somebody นะครับเพลงนี้มาร็อกสากลสักเพลงแล้วกันช่วงนี้นะครับ

ี่ยังร็อกเลยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับพี่กระเป๋าบอกว่าชอบเพลงนี้จังเลยนึกถึงสมัยตอนไปบางกอกเลยไปแบงคอกแหละส่งมาก็เปิดให้ในช่วงนี้ก็แล้วกันที่เราเคลียร์เพลงเนาะเดี๋ยวมีระแวงจากแมทธิวนะฮะมีได้ใหม่จากไบรโอนี่มีเธอง่ายเองจากไฮเปอร์มีร่ำลาจากพี่อู๋ธนาธรด้วยมีฝนจากเบิร์ดกะฮาร์ดนะครับอะไรก็ได้นะครับดร.ฟูบีคิงเนาะนี่คือที่ค้างเอาไว้นะครับในค่ำคืนนี้เลยนะจ๊ะวันนี้ไม่มีนักร้องซ่อนแอบเนาะนี่เราก็ยกยอดไปก่อนนะครับเราเปิดเพลงก็พอเดี๋ยวจะเล่าข่าวต่างๆให้ฟังกันเนาะนะครับอย่าเพิ่งหลับกันนะครับวันนี้วันศุกร์ไม่ต้องรีบหลับจ้ะวันศุกร์บุกเลยดีวันนี้ร้านอาหารร้านค้าร้านเล่าต่างๆน่าจะคึกคักกันเนาะเพราะว่าเป็นวันศุกร์หันศาพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์หยุดการของหลายๆคนนะครับอินเดียตอนนี้สี่ทุ่มนะฮะฮายอินเดียมีคนฟังจากอินเดียพูดฟัง

ื่อเพลงว่าระแวงนะครับงานจากพี่แมทธิวนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะฮะดีเจเพิ่งทราบเหมือนกันว่าพี่คนสีส้มๆเนี่ยเขาชื่อว่าซาฮิลกาจาใช่ไหม Hi Sahil Gaja from India Hello Sahil Gaja ดีเจอุตส่าห์ไปแปลมานะว่ามันอ่านว่าอะไรนะฮะSahil Gaja นะครับอยู่เขาเป็นคนอินเดียเห็นมาฟังหลายคืนแล้วลิซี่ก็ว่าเอ๊ะคนนี้เป็นคนที่ไหนทำไมเขาพิมพ์อะไรไม่รู้เรื่องเลยนะอ๋อเป็นคนอินเดียSahil Gaja Do you like Thailand Do you like Thailand คุณชอบไทยแลนด์หรอเห็นมาฟังเพลงไทยทุกคืนเลย Sahil Gaja Come listen to Thai music every night Do you like Thailand น่าจะชอบเพลงไทยเมื่อก่อนมีคนหนึ่งอะไรนะชื่ออะไรนะที่อะไรลืมดีเจวีลืมชื่อไปแล้วที่เป็นอิสลามอ่ะที่เขาอยู่ประเทศอะไรนะฟิลิปปินส์อินโดสักอย่างนะฮะลืมชื่อไปแล้วอันนั้นก็มาบ่อยนั้นมาขอเพลงร็อกพี่โอ้นั้นเขาจะมาขอเพลงร็อกแบบสไตล์บอกว่าบรูไนแบบแขกๆหน่อยนะฮะลืมชื่อแล้วชื่ออะไรไม่รู้นะครับอันนี้ซาฮิลกาจานี่อยู่อินเดียนะฮะหาสมมติว่าชื่อบิ๊กเหรอฮะอ่ะแล้วสรุปชื่อบิ๊กเหรอเป็นคนไทยหรือคนอะไรกันแน่ฮะไม่เห็นคุยภาษาไทยเลยสรุปเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศฮะงงมานานแล้วใช่ไหมสรุปชื่อบิ๊กเหรอตายละเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศอันนี้จะเป็นงงจริงๆอ่านี่ไงมาฮา how are you มาหาสบายดีไหมก็ถามมาหาเดงนะสบายดีเปล่าตัวเองอ่ะตอบเข้าไปสิ I'm fine thank you and you อย่างเงี้ยรวมทุกชนชาติเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะครับเนาะนะครับสวัสดีพี่วัชสายลมด้วยแล้วกันนะฮะขอเพลงผู้ถูกเลือกผิดหวังครับพี่เจผู้ถูกเลือกผิดหวังครับลูกชายอกหักเอ้าลูกชายพี่อกหักเหรอพี่พ่อขอเพลงให้แทนเหรอฮะแหมพี่วัชสายลมนี่นะผู้ถูกเลือกผิดหวังนะแหมมาต่อกับเพลงดีกว่าในค่ำคืนนี้เมื่อกี้ไบรโอนี่ใช่ไหมอยากฟังไบรโอนี่กับเพลงได้ไหมเดี๋ยวมีเธอง่ายเองอุทนาธรเบิร์ดกับฮาร์ดด้วยนะฮะวันนี้จะเป็นอยู่กับคุณฟังอ๋อมาคุงมาแล้วมาคุงก็แอบฟังอยู่นะครับเดี๋ยวจะลงแชทวันนี้จะเป็นขออยู่คุณฟังถึงเที่ยงคืนนิดๆนะเที่ยงคืนเลยแล้วก็ไม่ได้มีนักร้องเดี๋ยวพอดีนัดพี่จุ๋มเอาไว้เดี๋ยวจะไปเจอกันหน่อยแฟนรายการก็ขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่เดี๋ยวจะไปนั่งคุยทาอะไรทานสักหนึ่งเนาะ FC เจอดีเจวินที่เชียงใหม่นะฮะพี่ว่าสายลมนี่เคยเจอกันละที่ร้านเจยาวนะนี่ก็ FC เหมือนกันนะครับนะI'm fine and you นะฮะอำหาเดงแปลภาษาอังกฤษคุยกันเลย

0: ชื่อเพลงว่าได้ไหมจากไบรโอนี่ที่สุวิมลอยากฟังนะครับซาร่ามาแล้วนะครับซาร่ามาแล้วนะครับดื้อกิ่งก้านใบอ่ะซาฮิลกาจาอยากจะคุยกับซาฮิลกาจาอยู่นะฮะดื้อวันนี้มีแฟนรายการซาฮิลกาจาสีส้มๆนะเขาเป็นคนอินเดียนะครับเขามาฟังรายการอยู่เขาคุยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะเป็นขอแปลเป็นภาษาอินเดียอุตส่าห์ลงทุนไปทำแบบแปลภาษา Google ช่วยแปลมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเป็นจะถามเขาว่าคุณชอบประเทศไทยหรอเขามาฟังทุกคืนเห็นมาฟังตลอดเลยซาฮิลกาจานะฮะซาฮิลกาจานะฮะ
1: क्या आपको थाईलैंड पसंद है आइए हर रात थाई संगीत सुनिए खूब आनंद लीजिए
0: นี่คือลงทุนไปแปลภาษาอินเดียภาษาฮินดีมาให้ฟังเลยนะ
1: क्या आपको थाईलैंड पसंद है आइए हर रात थाई संगीत सुनिए खूब आनंद लीजिए
0: ซาฮิลกาจาถามเขาว่าคุณชอบประเทศไทยหรอเห็นเข้ามาฟังทุกคืนเลยคอยมีความสุขมากนะเห็นไหมไหนต้องแปลภาษาอินเดียให้เขาฟังเลยมิฉะนั้นจะฟังไม่รู้เรื่องอันไหนสาระช่วยแปลหน่อยแล้วสาระช่วยคุยกับเขาหน่อยแล้ว เป็นคนอินเดียเห็นโผล่เข้ามาแชทอยู่นะฮะไม่ได้คุยเลยเห็นส่งสติ๊กเกอร์อย่างเดียวนะฮะอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะมีส่วนร่วมก็เลยแปลให้ฟังเลยนะครับว่ากันไปอยู่ประเทศไหนก็ตามแต่ก็ทักทายกันได้นะครับเนาะนั้นก็จะมีคนฟังจากต่างประเทศเนี่ยแวะเข้ามาทักทายบิการูด้วยนะฮะ I am Thai ไอ้บิการูเธอไปแปลภาษาอินเดียป่ะพิมพ์คำว่าฮินดีนะใน Google มันต้องเขียนว่าฮินดีนะฮะภาษาฮินดีคืออินเดียนะครับพิมพ์อะไรก็ได้ใส่ไปเลยคุยกับเขาหน่อยรำลาครับจากพี่อู่ธนาธรนะครับเดี๋ยวมีเธอให้เองจากไฮเปอร์ด้วยฝนเบิร์ดกะฮาร์ดด้วยนะครับผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังแฟนที่แย่แต่รักที่สุดนะครับอะไรก็ได้จากดร.ฟูด้วยนะพื้นที่ปลอดภัยนะครับสาราว่าคุยมาหลายคืนไม่รู้เรื่องก็เข้าคนอินเดียไงซาฮิลกาจาไอเลิฟไทยเห็นป่ะเขาตอบไปเห็นป่ะเขาฟังรู้เรื่องเขาบอกว่าไอเลิฟไทยเห็นป่ะเขาฟังรู้เรื่อง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าร่ำลาครับเพลงนี้จากพี่อู๋ธนทรด้วยนะครับนะทักทายบัวเพิ่งตื่นหรออันนี้อะไรอย่าบุญตาหรออ่านว่าอะไรอย่าบุญตาเหรอฮะ Very good นะฮะเดี๋ยวจะพิมพ์ภาษาอินเดียนะครับที่ส่งให้ในแชทนั่นคือภาษาอินเดียเพราะว่าในส่วนของสหิวกัจจาเขาเป็นคนอินเดียต้องพูดภาษาอินเดียนะจ๊ะนะครับนะแม่มิ้นไปไหนมาหลายคนมากันสะดึกทีเดียวนะครับเธอง่ายเองครับงานจากพิวิทไฮเปอร์นะครับที่ขอไปด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับนะ

ื่อเพลงว่าเธอง่ายเองนะครับเพลงจากที่เลยนะครับไฮเปอร์นะครับที่คุณผู้ฟังส่งไปด้วยกันละกันนะครับเนาะลงมาคุยกันช่วงนี้นะครับวันนี้เรากำลังเคลียร์เพลงกันอยู่นะครับมีค้างหลายเพลงวันนี้นักร้องอาจจะเก็บไว้ก่อนนะจ๊ะไม่ได้จะเปิดเพลงอย่างเดียวคุยทั่วไปเนาะนะครับซับเพเฮราทั่วไปนะครับบัวชมพูทำไมตื่นดึกจังเลยเราอะฮะตื่นซะดึกทีเดียวนะใกล้จะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเมื่อกี้หายกันไปหมดเลยนะครับวันนี้นักร้องเลื่อนไปก่อนเนาะเรจะมีธุระหลังเที่ยงคืนนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์เพลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้พี่โอส่งข่าวเรื่องทนายตั้มมาทนายตั้มแหละออกมาจากเรือนจำปั๊บก็ซาทันทีเลยนะฮะเขาบอกว่าเขาจะแฉเรื่องอะไรสักอย่างนะฮะเราติดตามต่อไปกันแล้วกันนะช่วงนี้ข่าวบ้านเราเยอะมากเนาะการเมืองนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกเมื่อเช้านี้ก็มีกรณีของการส่วนอนาคตนะขององค์พาหลายคนเห็นข่าวก็ตกใจจริงๆองค์พาเรื่ององค์พาเนี่ยนะครับหลายคนถ้าตามข่าวจะทราบข่าวมานานแล้วนะครับว่าองค์พาเนี่ยประชวรเนาะนะอยู่โรงพยาบาลได้นานแล้วล่ะนะครับได้นานแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเขาเรียกว่าส่วนอนาคตไวขนาดนี้นะครับเพราะว่าด้วยอายุที่ยังน้อยอยู่นะพูดภาษาชาวบ้านเนาะนะครับเดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่อาจจะต้องถวายความอาลัยคือทางรัฐบาลเขาไม่ได้บอกว่าให้ห้ามนะครับว่าไม่ต้องมีการหยุดงานลื่นเลิงก็คือหมายถึงว่าถ้ามีงานคอนเสิร์ตงานดนตรีหมอลำงานกีฬางานต่างๆสามารถจัดได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนเริ่มงานก็ถวายความอาลัยก่อนนะเหมือนพระพันปีช่วงที่ผ่านมาเมื่อปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เสร็จสิ้นก็คือจบก็คือจัดกิจกรรมได้ปกติเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเรานะฮะกำลังฟื้นตัวกำลังฟื้นฟูนะฮะก็อาจจะต้องก็เรียกว่าใช้การจัดกิจกรรมจัดงานต่างๆอย่างเฉพาะช่วงนี้มีช่วงฟุตบอลโลกด้วยนะครับก็อาจจะต้องจัดกิจกรรมกันมากมายนะฮะนะครับก็ว่ากันไปกันแล้วกันเนาะนะครับเสียหายกันคืนนี้นะครับน้องแนททักทายน้องแนทด้วยกันแล้วกันนะฮะน้องแนท888น้องแนท1107นะครับสาระบุญตานะฮะสหกัจจานะครับบิ๊กสหกัจจาหลายคนกำลังเมามอยกันอยู่นะครับเนาะนะครับไบโพล่าจะมาเวลานี้ใช่ละบัวนะฮะบัวมาเวลานี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวฟังเพลงต่อในช่วงนี้นะครับเราเคลียร์เพลงให้หมดก่อนนะครับตะกี้มีอะไรนะอ่ะฝนมาเพลงช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับนะก็เลยต้องเปิดเพลงฝนหน่อยนะครับเบิร์ดกะฮาร์ดนะครับเพลงเก่ายุค90นะครับ

ที่เธอลาฉันไปอ้าวนะครับขึ้นภาพบิ๊กหน่อยนะฮะจะได้รู้จักมักจีกันหน่อยหนุ่มคนนี้นะครับหนุ่มอินเดียเข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับบิ๊กเซฮายบิ๊กเซฮากัจจาหนุ่มอินเดียนะครับอยากจะมีส่วนร่วมคุยไม่รู้เรื่องนะฮะแต่ว่าอยากจะมีส่วนร่วมส่งสติกเกอร์กันละกันนะอ่านมา ใครโผล่มาโดนแคปหน้าจอหมดนะโดนแกงหมดเลยนะฮะนี่ขนาดอยู่อินเดียยังโดนดีเจวินแกงนะฮะ ทำหน้าตกใจมาแล้วนะฮะนะครับเอาละฮะช่วงนี้นะฮะอันนี้คือหน้าตาพี่บิ๊กเขาใช่ไหมหน้าตาก็ดีนะหนุ่มอินเดียนะฮะหนุ่มอินเดียสหกัจจาฮายดูหน้าส่งสติกเกอร์มานะฮะอย่าให้โผล่มานะฮะโดน

าล่ะครับนะฮะอัดกิ่งก้านใบขึ้นภาพหน้าจอแล้วนะหนุ่มกิ่งนะครับอ่ะส่งมาทักทายกันอ่ะแอดมินมากมาละกว่าจะลงแชทก็เที่ยงคืนนะมากนะเมื่อคืนนี้มากว่าเหนื่อยมากเลยเพราะเมื่อคืนนี้ไปจับไก่มาเมื่อคืนนี้ส่งไก่ออกไปให้โรงงานใช่ไหมฮะหลายหมื่นตัวทีเดียวก็เลยนอนยาวเลยเพิ่งตื่นเมื่อสักครู่นี้เองนะครับวันนี้มาขอเพลงแฟนที่แย่แต่รักที่สุดของวุฒิป่าบอลเข้ามาด้วยนะครับเนาะลงมาทั้งถ่ายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะบิ๊กเข้าหัวล้อเลยไหมบิ๊กสหกัจจาก็หัวล้อเลยไหมเออนะฮะจริงๆแล้วเมื่อก่อนมีพี่คนหนึ่งนะเขาอยู่ที่ประเทศอินโดเนาะอินโดนีเซียเขาก็มาร่วมสนุกทุกคืนไม่รู้หายไปไหนชื่ออะไรนะลืมไปแล้วอ่ะที่อยู่อินโดนีเซียฮะลืมไปแล้วอ่ะแล้วมาทุกคืนนั้นคุยรู้เรื่องเขาใช้ภาษาอังกฤษคุยก็จะลงมาเมาส์มอยกันนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับพี่เนสก็ฟังอยู่นะครับพี่เนสนะฮะงั้นเดี๋ยวให้ฟังเพลงของวุฒิป่าบอลก่อนละกันนะครับนะอย่างนี้ที่ขอไว้จากมาร์คคุงด้วยนะครับแล้วก็ MC True พื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ปิดด้วยอะไรก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดนักร้องให้ฟัง1คนคนเดียวพอห้ามส่งเพิ่มนะคนเดียวพอนะ

ชื่อเพลงว่าเพื่อพื้นที่ปลอดภัยครับของ MC2 นี่มาร์คอยากฟังนะฮะแอดมินมาร์คอยากฟังนะครับเดี๋ยวมาฟังนักร้องซ่อนแอบกันในคืนนี้คุณผู้ฟังครับวันนี้มีหนึ่งศิลปินจะให้ฟังกันคนเดียวพอวันนี้เดี๋ยวให้ฟังพร้อมๆกัน

เพลงนี้เพราะเลยนะชื่อเพลงว่าพื้นที่ปลอดภัยนะฮะหลายคนก็อยากจะมีพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองใช่ไหมครับนะฮะแล้วครับพี่คุณชายไข่ดาวว่าขอเพลงหน่อยพี่เพลงคิวเต็มแล้วล่ะเนี่ยเป็นอะไรครับพี่ไม่เป็นไรครับเนาะฟังเพลงที่เปิดนี่ก็พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมฮะนะฮะมาแล้วเดี๋ยวจะให้ฟังนักร้องสักศิลปินดีกว่าคืนนี้เดี๋ยววันนี้จะให้คุณได้ฟังในแอปใน FM ได้ฟังด้วยเดี๋ยวพี่เสกจะได้ฟังด้วยวันนี้จะนำเสนอเพลงของบีการูบุกรีนะฮะบีการูบุกรีแน่ครับคุณฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้วันนี้นางร้องเพลงส่งมาวันนี้นางร้องเพลงส่งมานะครับวันนี้จะให้ฟังเพลงของบีการูวันนี้บีการูจะร้องเพลงอะไรนะจะร้องเพลงเดี๋ยวขอดูชื่อเพลงก็แป๊บนึงนะนะฮะเพลงนี้มีชื่อว่าหยดน้ำตาโอ้วันนี้จะเป็น4 if เหรอฮะ4 if หรือจะเป็น4 if หรือ4 s มาฟังเลยไหมงั้นเดี๋ยวเข้าช่วงนักร้องซ่อนแอบเลยกันละกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการวันนี้อาจจะปิดไวนิดนึงนะฮะแต่ว่าจะไลฟ์จะให้ไลฟ์ทิ้งไว้อยู่ไหมมากคงเลยให้ปิดเลย YouTube นะจะให้ไลฟ์ทิ้งไว้อยู่ไหมหลังจบนักร้องแล้ว นะครับแต่ในแอปนี่ก็ฟังแบบยาวๆเลยคืนนี้ก็คือวันศุกร์ด้วยเนาะดีวันนี้โชคดีที่เชียงใหม่ฝนไม่ตกนะแต่ตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศนี่ทางจังหวัดอื่นตกเยอะเลยนะกรุงเทพมหานครนี่ตกเลยนะฮะกรุงเทพตกกันอยู่นะครับลากยาวไปถึงโน่นเลยนะครับธัญบุรีนะครับปทุมธานีฉะเชิงเทราปราจีนตกหมดเลยทั้งแถบเลยนะครับขึ้นไปถึงยุทธยานะครับขึ้นไปถึงลพบุรีนะครับตกหมดเลยนะครับอุทัยธานีขึ้นไปทางเหนือนะฮะนครสวรรค์ตกเลยแล้วไงแล้วก็ทางอีสานนะครับเพชรบูรณ์นะครับเลยด่านซ้ายนะครับลงไปถึงลาวปากเซตกหมดเลยพิษณุโลกทางภาคเหนือกำแพงเพชรตกหมดเลยนะฮะนะทางภาคเหนือก็จะมีเถินสบปราบลำปางนะตกอยู่แต่ว่าเชียงใหม่ไม่ตกคืนนี้นะครับนะส่วนทางภาคตะวันออกไม่มีนะมาคงนะโชคดีนะครับพัทยานะระยองนะครับตราดเนี่ยปลอดภัยชลบุรีนะไม่มีฝนนะครับส่วนทางอีสานก็ไม่มีเหมือนกันนะครับทางบุญทริกทางอุบลก็ไม่ตกนะแต่จะมีปราบปลายบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนทางภาคใต้นี่ก็ไม่มีเหมือนกันจะมีที่แถวพัทลุงพังงานะครับพังงากระบี่นครศรีธรรมราชทุ่งสงแถวนี้ยังตกอยู่นะครับแต่ตกน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ดูจากภาพแล้วตอนนี้หาดใหญ่ตกเยอะนะตอนนี้เรดาร์ขึ้นว่าหาดใหญ่ตกเยอะเลยนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับมาฟังนักร้องกันดีกว่านะครับนะ มาฟัง4 if ดีกว่า4 if หรือ4 8ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่สนส่งภาพมากินมาม่าอยู่พี่สนนี่โอ้โหอาหารอร่อยตลอดเลยนะครับมาฟังสาวคนนี้ร้องเพลงดีกว่าครับสำหรับบีการูโอ้โหเพลงเศร้าเสลือเกินใช่ไหมวันนี้จะโชว์เสียงนะครับสำหรับในส่วนของเธอปรบมือกับบีการูด้วยบุการีบีการูนะจ๊ะ

โอ้โหเสียงดีเลยนะฮะสำหรับเพลงนี้เลยนะครับเสียงดีเลยนะครับสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะนี่ปรบมือกับบีการูด้วยกันเลยกันนะฮะเธอเป็นสาวเสียงเศร้าบีการูเนี่ยเป็นคนที่เหมาะกับการร้องเพลงเศร้าคุณผู้ฟังเพราะว่าเธอนางเป็นคนเสียงเศร้าเสียงแบบเศร้าอ่ะเออนะฮะไม่เหมือนเสียงจามี่ถ้าเป็นจามี่จะเป็นแนวเสียงใสจะร้องเพลงเศร้าไม่ได้เหมือนเสียงแหวนเมื่อก่อนไงนะฮะพี่เสกร้องว่าเสียงดีมากเลยครับเพราะมากเลยเพราะจังเลยปรบมือด้วยกันละกันนะครับหยดน้ำตาอ่ะ1เพลงหวังว่าน่าจะถูกใจสำหรับ FC ในช่วงนักร้องซ่อนแอบกันละกันใครที่ร้องเพลงเป็นก็สามารถส่งมาได้นะฮะก็เดี๋ยวก็จะเปิดให้ฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนกันละกันนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงท้ายรายการนะครับแล้วนะจ๊ะนะครับบิ๊กบอกว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยถ้าไม่มีคนคุณอยู่ด้วยอ๋อไม่มีคนอยู่ด้วยเหรอฮะนะฮะโอเคนะสำหรับในส่วนของเพลงเพราะนะฮะนะครับโอเคมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วในค่ำคืนนี้นะครับแหมขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยแรงใจคนบอกว่าแหมฟังเพลงเพลินเลยวันนี้พรุ่งนี้วันเสาร์เนาะพรุ่งนี้หลายคนบอกว่าแหมเงาหูอีกแล้วไม่ได้ยินเสียงดีเจวินมาแกงชาวบ้านชาวช่องอยู่อินเดียก็ไม่รอดนะฮะอยู่เนี่ยก็ต้องขุดภาพมาแกงดิต้องไปเสิร์ชหารูปอยู่ดิจะเอามาแกงซะหน่อยนะฮะน้องสหกจาเนาะบิ๊กสหกจานะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังในค่ำคืนนี้ด้วยกันนะเดี๋ยวเอาไงดีจบรายการแล้วปิดเลยไหมเนาะปิดเลยกันแล้วกันนะฮะอาจจะเปิดให้หนึ่งเพลงปิดท้ายรอบหน้าจะร้องอะไรอะสามช่างหรือยบีการูไม่รู้ว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะร้องสามช่าส่งมาเดี๋ยวรอฟังแล้วกันว่าจะสามชาติจริงหรือเปล่า นะครับขอบคุณ Truly Tag ด้วยนะครับ Truly Tag นะครับมองหาเบอร์สวยเบอร์มงคล นะครับแพ็กเกจโปรโมชั่นดีๆเลิกซิมจาก True แล้วก็ D-Tag ได้เลยนะครับมีเลือกกันหลากหลายมากมายเลยนะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของที่เชียงใหม่นะฮะร้านยำปูม้า7ยอดด้วยนะครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยแล้วกันนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับนะฮะโอเคแล้วเจอกันคืนนี้ขอตัวก่อนเดี๋ยวจบเพลงนี้จะเป็นปิดไลฟ์เลยนะปิดไลฟ์เลยนะครับนะฮะโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอมีความสุขกับวันพักผ่อนเสาร์อาทิตย์กันแล้วกันนะครับส่งเพลงเติมเพลงให้ฟังคืนนี้บ๊ายบายราตรีสวัสดิ์กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

ย้อนหวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand

0: ทีหนึ่งเลย
1: เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงคลอได้ที่ Facebook DP Radio เพลงคลอตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio

คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 04

ล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ DP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862